เห็นไหมฮะมันก็จะมีสีแดงอนุญาตบน Track MIDI นะครับใครที่ไม่ชอบก็ไปเอาออกนะครับจาก Preference เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างใน Preference ยังเหมือนเดิมใครจะตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase สีเป็นอย่างไรจะให้ซูมเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นeditors อันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ double click open editor in a window เลยคืออะไรคือการคลิกเวฟขึ้นมาปั๊บแล้วเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ที่ preference เหมือนเดิมนะครับสีต่างๆคอร์ดต่างๆนะครับการเซฟนะฮะอยู่ใน general ก็สามารถอนุญาตให้ใช้ high display ได้ display ที่เป็นแบบ 4K 2K ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับออโต้เซฟที่เท่าไหร่นะครับ maximum ไว้ที่15ครั้งแล้วก็ออโต้เซฟทุกๆ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับสี color ต่างๆอยู่ที่ preference ทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะใช้โปรแกรม Cubase ควรจะไปดูตรงนี้คือ edit และ preferencenะครับ preference ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปโปรเจกต์ก็ธรรมดาครับในโปรเจกต์นี้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่าโปรเจกต์เซตอัพโปรเจกต์เซตอัพก็คือเราจะไปเซตอัพค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase ในการที่จะบันทึกในการที่จะทำงานเรียกว่าโปรเจกต์เซตอัพเข้าได้2ทางด้วยกันคือโปรเจกต์เซตอัพนะครับหรือกด Shift S นะครับ Shift S กด Shift Sก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะกดตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงขอบนี้เลยนะครับกดมาปั๊บก็จะขึ้นหน้าโปรเจกต์เซตอัพให้เราเช่นเดียวกันนี่ครับตรงนี้นะครับฟอร์แมตมันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่แถบตรงนี้เนี่ยแถบต่างๆเหล่านี้นะครับมันสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวเราไปว่ากันดูที่โปรเจกต์เซตอัพก่อนย้ำกันอีกทีครับเข้าที่โปรเจกต์ setup แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น chip s แบบนี้ก็ได้หรือจะมาติ๊กตรงนี้ครับ record format พวกแล้วก็จะขึ้นเป็นอันนี้มาให้เรามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคำว่า project start time นะครับว่าจะให้มัน start ที่ไหร่มี frame rate มี record file format ว่าเราจะอัดที่ sample rate เท่าไหร่ bit depth เท่าไหร่record file type เป็นอะไรนะครับใส่ชื่อผู้แต่งชื่อบริษัทอะไรได้หมดแพนรอนะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์ของ Cubase นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับมันคือพื้นที่ต่างๆในการทำงานของหน้านี้บางคนอาจจะเรียกว่า workspace บางคนอาจจะเรียกว่า arrange view ก็ได้ไม่ผิดนะครับหน้าแรกของการทำงาน Cubase นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมย้ายตัวเองไปอยู่ทางมุมจออีกด้านนึงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายกันสะดวกนะครับโอเคเราไปดูกันครับตรงข้างบนเนี่ยครับด้านซ้ายเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยครับมันตั้งค่าได้หมดแม้กระทั่งด้านล่างนี่ก็ตั้งค่าได้นะครับเพราะเรามีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า setup window layout นะครับ setup window layout คือหน้าต่างต่างๆในหน้าเนี้ยของ Cubase เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้หมดเช่นนะครับลองดูนะครับทางด้าน left zone หรือซ้ายมือทางนี้นะครับเรียกว่า inspector ทางนี้บ่งบอกรายละเอียดต่างๆของ track เนี่ยก็ปิดได้นะครับปิดปุ๊บเห็นไหมฮะหายไปเลยนะครับหรือทางด้านขวานี้ที่เรามีทั้ง VSTi มีทั้ง media ในการหา loop หา preset ต่างๆของโปรแกรม control room ของโปรแกรมและ meter ของโปรแกรมเนี่ยเราอยากให้พื้นที่มันเยอะเช่นคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีพื้นที่แค่หน้าจอเดียวอยากจะได้พื้นที่กว้างๆแล้วก็ปิดขวามือนี้ไปได้เห็นไหมครับเราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือปิดทั้งขวาและซ้ายแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยได้พื้นที่การทำงานเยอะขึ้นมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า left zone right zone ข้างล่างนี่นะครับสามารถเปิดได้อีกนะครับเขาเรียกว่า lower zone นี่เห็นไหมครับเปิดมาก็จะเป็นมิกเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีดิเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแซมเปิลคอนโทรลเป็นมิดี้รีโมทหรือคอร์ดแพดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าโลเวอร์โซนเราก็ปิดเปิดได้ทั้งหมดนะครับหน้าต่างต่างๆที่เกิดขึ้นฟังก์ชันต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถปิดเปิดได้ทั้งหมดอยู่ที่ Setup Window Layout นะครับจะเห็นได้ว่าleft zone นะครับ right zone นะครับปิดได้หมด status line เห็นไหมฮะ info line

ไอหรือทานสปอร์ตบาร์ด้านล่างนี้ปิดปึ๊บได้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เองทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะเปิดไว้บางอย่างเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับส่วนในเวอร์ชัน13นี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในเวอร์ชัน13นี้เนี่ยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเราก็คือเรียกว่า Channel นี่เห็นไหมครับ Channelอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับเปิดได้เรียกว่า Channel แล้วเราก็สามารถที่จะ Edit ใส่เอฟเฟคต่างๆลงบน Channel ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ชื่อของมันนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตาม Track ที่เราเลือกนะครับเรียกว่า Channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้นะครับด้านบนนี้ตรงนี้ด้านบนนี้นะครับอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงผมย้ายตัวเองลงมานะครับนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะครับ Channel คืออะไร Channel คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับนี่ทางด้านนี้เรียกว่า Channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้ครับปิดเปิดเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เรียกว่า Channel ก็สะดวกขึ้นครับเช่นผมเลือก Channel กีตาร์อันนี้ก็เจอเลยนะครับสามารถจะ EQ ได้เลยตรงนี้ก็ง่ายมากใส่เอฟเฟกต์อะไรไปสามารถดูได้เซนอะไรไปสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ฟังก์ชันนะครับในการตั้งค่าต่างๆใน EP ที่1นี้นะครับอย่าลืมนะครับมันตั้งค่าได้ตามที่เราอยากจะทำงานนะครับสะดวกกับเรานะครับตั้งได้หมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมครับย้ำอีกทีนึงใน preference นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับใน studio setup นะครับหรือ project setup ยังอยู่ที่เดิมนะครับสามารถติ๊กได้เท่านี้โอเคต่อไปเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้ว sound card ที่เราเสียบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเสียบต่างๆตั้งค่าตรงไหนกันแน่นะก็อยู่ที่คำว่า studio ครับและอยู่ที่คำว่า studio setup หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ studio setup จะบ่งบอกรายละเอียดต่างๆของการตั้งค่าบน Cubase เลยนะครับทางขวามือเรียกว่า Audio System นะครับ Audio System เมื่อเราเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายปั๊บทางขวาก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆให้เราปรับสามารถที่จะเลือก Sound Card หรือว่า Audio Interface ที่เราเสียบไว้เป็นยี่ห้อใดก็ติ๊กให้ถูกที่ตรงนี้นะครับ ASIO Driver เป็นอะไรแล้วก็จะตามมาด้วยยี่ห้อAudio Interface รุ่นของ Audio Interface นั้นๆที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปปรับค่าต่างๆได้ Direct Monitoring หรือไม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับค่า Advanced Option นะครับเราทำงานอยู่บนนะครับOS หรือว่าระบบปฏิบัติการแบบ64บิตแล้วเราก็เลือกไปที่64บิต Floating Point นะครับแล้วก็เป็น Processing Precision นะครับก็เลือกเป็นActivate Multi Processing เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ CPU ในการทำงานแบบ Multi Processing อยู่แล้วนะครับโอเค Activate ASIO Guard นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Adjust Record Latency นะครับก็อยู่ใน Audio System ทั้งหมดอย่าจำไว้นะครับเราเลือกทางซ้ายเจอข้อมูลทางขวาเห็นไหมฮะ MIDI Port เจออะไรผมต่ออะไรไว้บ้างSteinberg SKI Remote สามารถใช้กับ iPad ได้นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างที่ต่อไว้ก็จะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้หมดอันนี้เรียกว่า Studio Setup สำหรับบางคนที่มี Audio Interface ที่ปรับค่าต่างๆได้นะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ Studio Setup และเข้าหัวข้อว่า Audio Hardware Setup ก็จะเจอนะครับว่า Sound Card หรือ Audio Interface ตัวนั้นมีฟังก์ชันอะไรที่ปรับอยู่บน Cubase ได้เลยเรียกว่า Hardware Setup อย่างตัวนี้ก็จะเจอเลยว่าเขาคือSound Card หรือ Audio Interface รุ่น URRT2 นะครับสามารถที่จะกด Loopback ได้เลยสามารถที่จะมี Reverb ได้เลยตรงนี้สำหรับ Sound Card บางยี่ห้อ Audio Interface บางยี่ห้อก็ปรับบน Cubase ได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นแต่สำหรับบางคนที่จะปรับค่าต่างๆนะครับบน Cubase นะครับและ Sound Card นั้นจะต้องปรับค่าอย่างไรก็เข้าที่ Studio Setup นะครับเมื่อเจอ Audio System ของตัวเองแล้วนะครับเข้ามาที่ driver ของ sound card ตัวเองจะมีคำว่า control panel เราก็กดนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นการตั้งค่าต่างๆของ sound card driver ของ sound card อันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นอะไร sample rate ตั้งอยู่เท่าไหร่ ASIO มีค่าเท่าไหร่ latency มีค่าเท่าไหร่นะครับตามนี้ก็จะแล้วแต่ว่า
ทุกคนมีซาวด์การ์ดเป็นรุ่นไหนออดิโออินเทอร์เฟซเป็นรุ่นไหนนะครับก็นี่ก็คือการตั้งค่าในเบื้องต้นนะครับหัวข้ออีกหัวข้อนึงที่สำคัญคือสปอร์ตครับทรานสปอร์ตในเวอร์ชัน13เนี่ยทรานสปอร์ตจะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าจะมีทั้งทรานสปอร์ตคอมมานด์นะครับทรานสปอร์ตคอมมานด์ก็เป็นแบบนี้เรากดสามารถกด F2 ขึ้นมาได้นี่ทรานสปอร์ตคอมมานด์นี่มันเป็นF2 ก็จะเป็นทรานสปอร์ตแพเนลซึ่งเราสามารถติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงทรานสปอร์ตบาร์ตรงนี้ให้มันมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ของหน้าแรกได้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เปิด F2 ขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่นะครับทรานสปอร์ตเนี่ยในเวอร์ชัน13เนี่ยก็จะโอ้โหเรียกว่าบางอย่างเนี่ยถูกหุบมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเช่นเมทานอมเซตอัพนะครับการตั้งเมทานอมต่างๆนะครับก็อยู่ในทรานสปอร์ตบาร์นะครับการเพลย์แบ็กฟังก์ชันในการเพลย์แบ็กต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับการตั้งลูปแอคทีฟเมทานอมนะครับอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ทรานสปอร์ตฟังก์ชันทั้งหมดเช่นเราลองไปดูกันนะครับบางอย่างที่เคยไปปรับอยู่ที่ preference เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองดูอย่างเช่นการเพลย์นะครับเพลย์ที่บาร์ที่3แล้วเมื่อ stop ปั๊บให้กลับไปที่ที่เดิมเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่คำว่า preference ในเวอร์ชัน13เนี่ยมันมาอยู่ที่ transport function แทนนะครับเห็นไหมฮะลองไล่ดูนะครับTransport เห็นไหมฮะ Start Mode ก็คือ Start from Project Cursor Position แต่ Return to Start Position on Stop อยู่นะครับก็คือเมื่อกด Stop ปั๊บให้กลับไปที่ Cursor เริ่มต้นเช่นผมเริ่มที่บาร์ที่5นะครับแล้วผมหยุดปั๊บเดี๋ยวมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เห็นไหมฮะมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันจะย้ายที่เล็กน้อยนะครับก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเรากำลังพูดกันถึง Cubase version 12และ13ทันทีในขณะอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับอันนี้คือการตั้งค่าต่างๆนะครับบน Cubase ใน EP ที่1ยังไม่จบครับเรามีอีกว่าเอ๊ะแล้วจะตั้งค่ายังไงไมค์เนี่ยมันไปเสียบอยู่บน Audio Interface แล้วจะตั้งค่าอย่างไรมันมีอีกหนึ่งที่ที่เราจะต้องจัดการนะครับนั่นคือกด FC หรือเรียกว่า Audio Connection นะครับ FC หรือ Audio Connection นี่นะครับกด FC ได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหรือ Audio Connection อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง Studio และคำนี้นั่นเอง audio connection ก็คือ fc นะครับนั่นเห็นไหมฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของเราที่เป็น input output ที่เป็นแบบ audio นะครับแบบ audio จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะ input อะไรเช่นไมค์ผมเนี่ยต่ออยู่ที่ input ที่1ผมก็เลยเลือกไว้เป็น input ที่1 output นะครับต่ออะไรกรุ๊ปต่างๆเอฟเฟคต่างๆ external เอฟเฟคต่างๆ external instrument ต่างๆ control room ต่างๆนะครับสามารถตั้งได้ที่ F4 ตัวนี้หรือเรียกว่า audio connection นะครับอันนี้ก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันกับ studio setup เห็นไหมฮะ audio system เป็น Yamaha Steinberg USB ASIO ตรงนี้อยู่เลือกเสร็จสับเรียบร้อยเจอ sound card หมดปั๊บเนี่ยตรงหน้าAudio Connection ก็จะต้องขึ้นเห็นไหมฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ Audio Device ต้องเป็นรุ่นเดียวกันไม่งั้นเสียงมันจะไม่ออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าคร่าวๆบนหน้าแรกของ Cubase ครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่สามารถดูตามได้เลยสำหรับแบบใครที่ดูทำเป็นแล้วก็ทบทวนได้บางอย่างอาจจะเอ๊ะมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่หาไม่เจออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้ท้ายๆของ EP ที่1นะครับเราไปดูต่อนะครับในฟังก์ชันที่เรียกว่า Right Zone ตรงนี้สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับมันมีทั้งหมด4แถบด้วยกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่ามันมี4แถบมีอะไรบ้างนะครับทางด้านขวานี้เนี่ยมี VSTI VSTI คือสามารถที่จะเลือกปลั๊กอินต่างๆนะครับบนหน้านี้ได้เลยขวามือนี้ได้เลยมีเดียมีอะไรบ้างเช่นมีลูปอะไรบ้างนะลองเข้าไปดูซินะครับโอ้เห็นไหมฮะฟังได้เลยด้วยนะครับ
สามารถฟังได้เลยมีลูปให้เราใช้นะครับอันนี้เรียกว่ามีเดียนะครับมีเดียเนี่ยเห็นไหมฮะฟังเสียงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือเสียงทั้งหมดนี่มาแถมมากับโปรแกรม Cubase อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูด

0: กว่าคนที่ฟังไม่ได้ยินเมทานอมก็ได้เราสามารถตั้งได้หมดแล้วก็สุดท้ายคือมิเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะมีมาสเตอร์มิเตอร์แบบนี้กับRoundness มิเตอร์แบบนี้ซึ่งในแต่ละเวอร์ชันของ Cubase อาจจะมีฟังก์ชันต่างๆไม่เหมือนกันผมก็จะพยายามอธิบายให้ฟังว่าเวอร์ชันไหนบ้างที่มีไม่มีเช่นRoundness Meter อันนี้ครับในเวอร์ชัน Artist และเวอร์ชัน Pro มีแต่เวอร์ชันต่ำสุดหรือ Element หรือ AI ไม่มีตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเดี๋ยวจะอธิบายกันไปว่าเอ๊ะทำไมเวอร์ชันนี้มีทำไมเวอร์ชันนี้ไม่มีนะครับใน EP ที่1นี้ก็จะอธิบายคร่าวๆตามนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ำได้ดูซ้ำได้นะครับแล้วก็อยากจะย้ำก่อนว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Cubase เลยก็ดูนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆตามที่ผมพูดได้เลยตามที่ผมสอนได้เลยส่วนใครที่ทำเป็นแล้วแล้วเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้ามาทบทวนก็เอาไว้ดูทบทวนได้เลยนะครับวันนี้ก็จบ EP ที่1กันไปก่อน EP ที่2เริ่มลงลึกแล้วนะครับแล้วเจอกันครับ
1: นั่นก็คือทั้งหมดของ EP ที่1นะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าต่างๆบนโปรแกรม Cubase ไม่ได้ยากเย็นเลยครับเรียกกันว่า Optimize Setting โปรแกรม Cubase กันเลยครับไม่ว่าจะเป็น Preference Edit อยู่ตรงไหนเราจบกันที่ EP 1นี้เลยฮะงั้นอย่าเสียเวลาครับไปต่อกัน EP ที่2 EP ที่2คือ Add Track ครับมี Track ต่างๆมากมายเลยเราไปดูกันว่าจะเพิ่ม Track ต่างๆใน Cubase อย่างไรครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ

Plantification. PlantSification. แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon. MONOCOTYLEDON. แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวDicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่า

0: สาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
0: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
0: เอ้ย
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
0: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: ปะเบ
4: ้ย
5: โอ้ย
6: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
0: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
6: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
6: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าอะไรนะ
6: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
0: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
0: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
6: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
6: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
6: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
6: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
7: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
8: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
7: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
8: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
7: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
8: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุง

0: ประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
0: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
4: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยัง
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่า ChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: เหมือนกันบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้

ะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งร่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่น้องไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้านนายจ๋าได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยน้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อย

0: แต่ไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
2: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
2: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
4: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
2: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
6: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
7: 7นาที
6: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
8: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
6: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: คร
8: ับ ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
2: พวกเราก็มอบตามดีเอลมาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: BLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
2: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่

0: ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงเจริญ
4: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
5: เว็บไซต์
1: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บ๊ายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: รสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
3: ๆนี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นมีชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: วัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่1ครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับ

0: รจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
1: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนกันเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
2: การจัดกระเป๋ายางชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
0: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับ
1: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
2: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
0: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
1: ๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
2: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดี

0: ไฟฉายมาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จับไปหลบแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
1: ถูกต้อง
0: ไว้ก็ไม่กลัวหนูมาลีเรียกลับเป่าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเรียกลับเป่าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อน
2: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครรู้สึกไม่สบายไหมมีคนยกมือไม่สบายเป็นอะไรลูกน้ำหนาว
1: มีน้ำมูกค่ะ
0: มีน้ำมูกค่ะเพราะว่าอะไรลูกรู้ไหมไม่รู้สาเหตุเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังมีน้ำมูกไหมตอนนี
1: ้
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: หนูมีทิชชู่ไหมคะไม่มีหนูต้องซื้อทิชชู่มาไว้สำหรับเลยลูกซับมูกนะคะเผื่อหนูเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายอะเซอร์กิตเป็นอะไรลูกเซอร์กิต
1: ไอครับ
0: ไอครับไอเพราะว่าอะไรครับพอรู้สึกยังไงหนูไอเพราะว่า
1: เจ็บคอครับ
0: เพราะเจ็บคอจากสาเหตุอะไรหนูพอรู้ไหมหนูพอรู้ไหมลูกลองเดาๆซิทำไมเราถึงเจ็บคอ
1: กินน้ำเย็นเยอะคร
0: ับ ดื่มน้ำเย็นเยอะขอให้รักษาสุขภาพนั่งลงได้หรือว่าบางคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้เราก็ต้องพยายามสังเกตอาการแล้วก็ดูสาเหตุว่าเป็นเพราะว่าอะไรใช่ไหมทำไมเราถึงป่วยเช่นบางคนมีน้ำมูกไม่สบายเมื่อวานหรือเราไปเล่นน้ำหรือเปล่าเราตากแอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าหัวเราเปียกเราไม่ได้ลืมเช็ดหัวให้แห้งหรือเปล่าทำให้เรารู้สึกเป็นไข้ไม่สบายได้นะครับหรือว่ากินน้ำเย็นเหมือนเซอร์กิตใช่ไหมใครชอบกินน้ำเย็นบ้างยกมือโอ้ใครไม่ชอบกินน้ำเย็นยกมือดีจังอะอยากฟังว่าทำไมถึงไม่ชอบกินน้ำเย็นลูกทำไมถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นเพราะว่าทำไมนาวาถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นลูกเพราะว่าม
2: ันเย็นขึ้นสมองครับ
0: เย็นขึ้นสมองค่ะมันจี๊ดใช่ไหมมันจี๊ดโอเคจ้าอะแล้วกล้าล่ะกล้าทำไมกล้าถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นล่ะลูกเพราะว่าอะไร
1: ไม่สบายครับ
0: ไม่สบายครับก็เลยดื่มน้ำอุณหภูมิห้องใช่ไหมแล้วชะเอมล่ะเมื่อกี้ยกมือเปล่าหรือใครนะแตงกวาเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็น
1: เสียวฟันค่ะ
0: เสียวฟันค่ะแล้วทำไมคนที่ชอบดื่มน้ำเย็นถึงชอบดื่มน้ำเย็นล่ะเพราะว่า
3: เย
0: ็
3: น
0: สดชื่นแต่รู้ไหมเราสามารถดื่มน้ำเย็นได้ตอนที่เรารู้สึกทำไมกระหายหรืออยากที่จะดื่มร้อนๆก็ได้มันชื่นใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวันปกติเราควรจะดื่มน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องหรือน้ำปกตินี่แหละเพราะว่าร่างกายของเราทำไมลูกข้างในมันร้อนหรือว่ามันเย็นมันร้อนข้างในมันร้อนถ้าเราดื่มน้ำเย็นไปเย็นจัดๆข้างในเนี่ยมันก็อาจจะปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับดังนั้นให้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดแต่วันไหนที่เหนื่อยๆล้าๆและอยากจะดื่มน้ำเย็นๆก็ได้นานๆครั้งก็ได้นะครับเราจะได้ไม่เจ็บคอด้วยเหมือนเซอร์กิตใช่ไหมเจ็บคอเพราะไอเพราะว่าดื่มน้ำเย็นใช่เปล่านะแล้วก็บางคนบอกว่าไอเลิฟยูด้วยนี่เล่นมุกเป็นแล้วโอเคเอาล่ะเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้บ้างขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ชื่อหน่วยว่าอะไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามอักษรหันษาพาสนุกแสนสุขใจคิดว่าอักษรหันษาเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรแน่เลยในหน่วยนี้อักษรอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมรู้จักคำควบกล้ำไหมรู้จักอักษรนำไหมเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในหน่วยการเรียนรู้นี้พาสนุกอย่างไรแสนสุขใจอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันในหน่วยการเรียนรู้นี้แต่วันนี้เรื่องราวของคุณครูอยู่ในเรื่องของวัดพระแก้วและสำเพ็งในหนังสืออะไรลูกจำได้ไหมวานนักเรียนดำน้ำอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100พอดีเลย100ถ้ากลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วเราก็จะรู้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรวัดพระแก้วมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดอะไรลูกจำได้ไหมใครตอบได้วัดพระแก้วหรือไม่ต้องเปิดแสดงว่าเราอ่านมาเป็นการบ้านแล้วเราก็ต้องรู้ใช่ไหมอีคิวอ่านถูกด้วยอีคิวลองตอบสิวัดอะไรนะลูกวัดพระแก้วหรือ
4: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

0: ตบมือให้อีคิวหน่อยจ้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองยอดเยี่ยมเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับอะไรลูกสถานที่สำคัญใกล้กับเพราะว่าตั้งอยู่เนี่ยมันคนละความหมายนะวัดพระแก้วตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแต่มันใกล้กับอะไรลูกสถานที่ใกล้เคียงเป็นสนามใหญ่ๆเลยสนามอะไรที่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกับหน้าวัดพระแก้วงั้นคืออะไรสนามอะไรอะไรนะกล้ากล้ากล้าสนามอะไรลูก
1: สนามหลวงครับ
0: ถูกต้องปรุงมือให้กล้าหน่อยจ้าสนามหลวงนะครับสนามหลวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้กันและภาพนี้ตลาดนัดไดโนเสาร์เหรอที่หัวหินเหรอไม่ใช่ตลาดโต้รุ่งหัวหินเหรอไม่ใช่ตลาดแสดงว่าเรากลับไปอ่านความรู้มามันคือชื่อเรื่องว่าวัดพระแก้วและสามเพลงใช่ไหมว่าอะไรยาววาราชรู้จักยาวราชไหมที่มีศิลปินชื่อดังระดับโลกเลยไปเป็นถ่าย MV ที่นั่นด้วยใครไมเคิลแจ็คสันเป็นศิลปินคนไทยลูกโด่งดังในโลกของเคป๊อปชื่อว่าอะไรเป็นผู้หญิงอยู่วง Blackpink ลิซ่าใช่ไหมนะไปถ่าย MV ที่เยาวราชด้วยและสำเพ็งก็อยู่ใกล้ๆกับเยาวราชนั่นแหละเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นวันนี้เลยเราจะต้องเรียนรู้คำได้เด็กๆจะต้องหาความหมายโดยมีจุดประสงค์ดังนี้เด็กๆจะต้องบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2เขียนและบอกความหมายของคำได้3อ่านคำจากเรื่องที่กำหนดได้และ4มีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองจ้าเราเคยทำมาแล้วไหมแบบนี้ไม่เคยหรอถ้าไม่เคยโอเคมีคนยื่นใบลาออกให้แล้วโอเคเซ็นไปแล้วนะบ๊ายบายยังเคยทำมายังลูกคำน่ารู้เคยยังเคยแล้วคำน่ารู้ในทุกเรื่องที่เราจะต้องอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูต้องให้หาความหมายก่อนใช่ไหมแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นคำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสามเพลงตัวอย่างเช่นจำได้ไหมคุณครูมีบทอ่านมาให้นี่คือหน้าที่100ใช่ไหมในหนังสือวรรณคดีลำนำคุณครูก็ต้องทำอย่างไรก่อนเขียนเส้นใต้หรือทำอะไรวงกลมก็ได้เช่นคุณครูเลือกมา5คำมีคำว่าอะไรลูกทางการเช่นคำว่าสีเช่นคำว่าสง่าเช่นคำว่าใครอ่านได้คำนี้ยกมือขึ้นมีของรางวัลให้ปิ่นตอบก่อนไปทีละคนเลยเดี๋ยวยกมือไปทีละคน
1: ประดิษฐานค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ประดิษฐาน
0: ใครตอบต่อพูดมาทีละคนเดี๋ยวบอกของใครถูกลูกปัดลูกปัดจ้ะยกมือไว้ลูกยกมือไว้ใครที่สะอ่านคำนี
1: ้ประดิษฐานค่ะ
0: ประดิษฐานนะคะต่อไปเซอร์กิต
1: ประดิษฐานครับ
0: ประดิษฐานต่อไป
1: ประดิษฐานคร
0: ับ ครับต่อไปนาวา
2: ประดิษฐานครับ
0: ออโต้เด็กไปทางอ่านว่าอะไรลูกคำนี
1: ้ประดิษฐานครับ
0: ประดิษฐานครับข้าวหอม
1: ประดิษฐานค่ะ
0: จ้านะสเนล
3: ประดิษฐานครับ
0: อีกคิว
4: ประดิษฐานครับ
0: เชฟแสดงว่ายกทีหลังเนี่ยรู้เลยอะไรลูกคำว่า
3: ประดิษฐประดิษฐานครับ
0: ครับสแตม
3: ประดิษฐานครับ
0: จะโอจะตอบไม่รู้คำนี้จะอ่านไม่อ่านจ้าเห็นยกมือแวบ
4: ๆประดิษฐานคร
0: ับ ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าถูกต้องทุกคนประดิษฐานนะครับแต่แปลว่าอะไรเดี๋ยวหาความหมายกันและอีกหนึ่งคำที่ครูเลือกเช่นคำว่าอะไรยานมันแปลว่าอะไรหนาไม่รู้เด็กๆไม่ต้องเลือกตามคุณครูนะหรือจะเหมือนบ้างบางคำไม่เป็นไรให้เลือกมาอย่างน้อยกี่คำ5ถึง8คำเพิ่มมาให้อย่างน้อย5แล้วก็หรือจะ8คำก็ได้5 6 7 8ได้หมดดูที่พื้นที่ในการเขียนของเรานะจ๊ะแล้วก็อย่าลืม

มทำงานให้สวยงามมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าเราทำมาหลายครั้งมากๆแล้วนะครับเมื่อทำงานแล้วให้ลงมือระบายสีได้เขียนให้สวยหัวกลมนะครับเขียนให้งามจัดวางวิธีการเขียนให้มันกระจายได้ทั่วหน้ากระดาษไม่เอียงหรือกระจุกไว้อยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็มองมาที่ไหนหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ต้นทางมองมาที่หน้าใครหน้าครูการมองมาเร็วพร้อมไหมวางดินสอวางสีก่อนเร็วลูกพร้อมที่จะมาดูตัวอย่างงานของเพื่อนๆแล้วหรือยังพร้อมแล้วเอามือจับหูจับหัวใจหัวใจอยู่ไหนหัวใจอ้าวหัวใจอยู่ข้างไหนลูกวิชาสุขศึกษาเรียนแล้วหรือยังนะพละศึกษาใช่ไหมหัวใจอยู่ข้างไหนซ้ายใช่เปล่าเอามือจับจมูกจับตาสองข้างกำลังดูจับแก้มหันหน้ามาเอามือลงขอเชิญตัวแทนมาลูกใครจะมาก่อนใครดี
1: ไอติ
0: มแล้วก็ตามไปด้วยข้าวตูแล้วก็ปิ่นแล้วก็พีทจริงนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภดาลิกเมฆ
0: จ้ะอ่ะหนูได้คำว่าอะไรบ้างอ่านหัวข้อด้วยนะ
2: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็ง
0: ได้คำว่าอะไรบ้าง
2: ประสงค์หมายถึงต้องการ
0: จ้ะ
2: งดงามหมายถึงสวยย่านหมายถึงบริเวณอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วทิศหมายถึงด้านหรือข้างนครหมายถึงเมืองใหญ
0: ่โอเคจ้าอ่ะยืนโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะถือท่านี้แล้วก็ไปยืนไว้ฝั่งนู้นเลยจ้านี่ตรงนู้นตรงนู้นยืนตรงนี้อายุนั่นแหละพอมาเข้าตูคนที่สองเชิญจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุรัญญาและมณีค่ะ
0: จ้าน
3: ครหมาย
0: เดี๋ยวอ่านหัวข้อด้วยลูก
3: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งนครหมายถึงเมืองใหญ่ทิศหมายถึงด้านข้างประสงค์หมายถึงต้องการอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วงดงามหมายถึงสวยย่านหมายถึงบริเวณ
0: จ้าเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมข้อตูเราสังเกตอะไรไหมเวลาที่เรามานำเสนอเพื่อนมีมารยาทไหมลูกพูดใส่ไมค์เลยมีไหมไม่มีใช่ป่าวมีไม่มี
3: ไม่มี
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรเพื่อนทำไมไม่อะไรลูก
3: ไม่หยุดเขียน
0: ไม่หยุดเขียนและก็ไม่ฟังดีมากเลยข้อตูนี่ไงข้อตูโกรธนะหันหน้ามาฟังข้อตูด้วยโอเคข้อตูเชิญลูกให้เกียรติคนที่มานำเสนอด้วยนะต่อไปปินมาลูกปินเชิญจ้า
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: จ้าหนูเข้าด้วยนะลูก
4: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งราชธานีหมายถึงเมืองหลวงนครหมายถึงเมืองใหญ่สีหมายถึงความรุ่งเรืองประสงค์หมายถึงต้องการงดงามหมายถึงสวย
0: จ้าเรียบร้อยแล้วสายพีจ้าเชิญเรียบร้อยไปยืนโชว์ผลงานของเรายังมีคนที่สวยอีกของผู้ชายก็มีหลายคนที่สวยงามแต่นี้เอาทีมผู้หญิงล้วนก่อนนะเชิญจ้า
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์ว
0: ัชรเสียงดังฟังชัดลูกเสียงดัง
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์วัชร
0: จ้า
5: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งงดงามความหมายสวยนครแปลว่าเมืองใหญ่บ้านเรือนแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยสีแปลว่าความรุ่งเรืองอาจแปลว่าเวลาที่ล่วงแล้ว
0: พูดยังลูกยัง
5: ทิศแปลว่าข้าง
0: ครบนะมือเพื่อนหน่อยจ้ามาเรียกผู้ฟังยอดเยี่ยมคราวนี้มายืน4คนนี้มายืนข้างๆกันตรงนี้ข้างหน้าเด็กๆไปทางแล้วต้นทางหันมามองนะเดี๋ยวดูว่าความแตกต่างก็คือคนที่สามารถวางแผนงานได้ดีที่สุดใน4คนนี้ก็คือเข้าตูกับใครไอติมเพราะว่างานกระจายคำกระจายไปครบทั้งหน้าทั่วทั้งหน้าส่วนปินกับของพีทมันกระจุกอยู่ด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมลูกมันเอียงซ้ายเอียงขวานะดังนั้นต้องปรับปรุงงานคนที่ทำงานได้วาง

ยอดเยี่ยมเอาไมค์กลับไปด้วยลูกไอติมจ้ะดังนั้นเรื่องของเราจบเท่านี้เด็กๆปลายทางหรือต้นทางที่ยังทำงานไม่เสร็จก็ให้กลับไปทำงานของเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูของหนูนะลูกแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาอ่านกันบ้างโดยเตรียมบทอ่านเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งจะเตรียมบทอ่านอยู่ในชุดกิจกรรมก็ได้หรือว่าอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่เท่าไหร่ลูก100นะคะไปอ่านมาล่วงหน้าเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งชั่วโมงที่2เป็นการอ่านออกเสียงนะครับขอให้กลับไปอ่านมาล่วงหน้า 1-2 รอบนะครับแล้วเราจะมาอ่านกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประช

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเด็กๆคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: การอ่านแผนภ
0: ูมิเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะมีการตอบคำถามใช่ไหมลูกซึ่งแผนภูมิรูปภาพนะคะจะนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการตอบคำถามของโจทย์ปัญหาชั่วโมงที่2ค่ะแล้วนะคะจะแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรนะคะซึ่งในการอ่านแผนภูมิรูปภาพจำนวนที่แท้จริงที่นำเสนอในแผนภูมิรูปภาพจะตรงกับจำนวนรูปในแผนภูมิรูปภาพไหมคะเด็กไม่ตรงใช่ไหมเด็กๆอาจจะต้องดูจากข้อกำหนดใช่ไหมคะว่า1รูปแทนกี่จำนวนซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ1รูปจะแทน2หน่วยแทน5หน่วยแล้วก็ในแบบฝึกหัดก็จะแทน10ด้วยใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะจะเรียนรู้1รูปแทนข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราทบทวนบทเรียนกันก่อนค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆมาดูแผนภูมิรูปภาพแผนภูมินี้นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรลูก
2: จำนวนนักเรียนเนี่ยเข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร
0: ์จำนวนนักเรียนนะคะที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆทราบได้อย่างไรว่าแผนภูมินี้นะคะบอกจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราทราบได้อย่างไรลูก
2: ก็ม
0: ี
2: ชื่อเรื่อง
0: หนูดูจากชื่อของแผนภูมิใช่ไหมคะซึ่งชื่อของแผนภูมินะคะจะบอกทั้งหมดเลยว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะในข้อนี้นะคะในแผนภูมินี้ก็จะบอกจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะมาดูที่ตัวแผนภูมิก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์เด็กๆคะในวันจันทร์นะคะมีนักเรียนเข้าห้องสมุด1 2 3 4 4คนใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่มั้ยคะ
2: ไม
0: ่ใช่เพราะว่าอะไรหนึ่งรูปไม่ได้แทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนใช่ไหมลูกหนูดูจากตรงไหนคะจากข้างล่างเป็นข้อกำหนดนั่นเองซึ่งหนึ่งรูปนะคะกำหนดให้หนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน10คนดังนั้นเมื่อมีหนึ่งรูปนะคะก็จะแสดงจำนวนนักเรียน10คนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำถามกันเด็กๆคำถามแรกก็คือจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีกี่คนในวันพฤหัสบดีมีกี่คนเด็กๆเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางบางคนได้คำตอบแล้วนักเรียนต้นทางได้คำตอบครบหรือยังในใครจะตอบข้อนี้เวลาคุณครูนับ 1-3 เด็กๆยกมือเลยนะ1 2 1 2 3เป็นเชฟนะคะยกมือไวที่เลข3นะคะเมื่อครูนับ3แล้วเชฟยกมือคนแรกนะคะจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีกี่คนลูก
3: 60คนครับ
0: มี60คนตรงนี้ใช่ไหมคะวันพฤหัสคิดได้อย่างไรเชฟดูจากตรงไหนคะ
3: เพราะมี6รูปครับ
0: มีรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้า6รูปนะคะเชฟนับอย่างไรนับทีละ
3: 1ครับ
0: นับทีละ1รูปก่อนได้เป็น6รูปแล้วทำอย่างไรถึงได้60คะ
3: นำ60คูณด้วย10ครับ
0: นำ6ใช่ไหม6รูปก็เป็น6คูณด้วย10เท่ากับ60ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะในใครมีวิธีที่แตกต่างจากเชฟไม่ได้ใช้วิธีการคูณข้าวหอมใช้วิธีไหนลูกนักเรียนปลายทางใช้วิธีใดแตกต่างจากเชฟหรือว่าเหมือนกับเชฟมาฟังข้าวหอมกันนะคะว่าข้าวหอมคิดเหมือนเด็กๆหรือเปล่าข้าวหอมหนูใช้วิธีใดในการหาคำตอบข้อนี้คะ
4: นับ10ค่ะทีละ
0: 10นับทีละ10 1รูปก็เป็น10ใช่ไหมคะ2รูปก็เป็น20หนูก็นับ 10 20 30 40 50 60จนถึงรูปสุดท้ายก็นับได้60ดังนั้นนะคะจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีทั้งหมด60คนนะคะอาจจะใช้แนวคิดแบบข้าวหอมก็ได้ละ10หรือจะใช้แบบเชฟก็ได้ใช่ไหมนับได้6รูปก็นำ6มาคูณด้วย10เท่ากับ60นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมเมื่อสักครู่คนที่ยังไม่ได้ยกมือจะตอบคำถามหนูทราบหรือยังว่าใช้วิธีการนับอย่างไรเดี๋ยวข้อต่อไปเด็กๆอย่าพลาดนะคะมาช่วยกันตอบคำถามกันข้อต่อไปจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันใดมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนEQได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ EQ นะคะนำเสนอคำตอบของเราอันดับแรกคำตอบก่อนจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดวันใดมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนลูก
1: วันพุธครับ
0: วันพุธ EQ ทราบได้อย่างไรว่าวันพุธมากกว่าวันศุกร์อยู่10คน
1: ลบครับ
0: ใช้วิธีการ
1: ลบ
0: ใช้นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูก
1: 35ลบ25
0: 35ลบด้วย25 IQ นับแล้วเหรอคะIQ นับได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะถูกต้องไหมคะเด็กๆ35ลบด้วย25เหลือ10ดังนั้นนะคะวันพุธนะคะก็จะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนไหนใครมีแนวคิดอื่นไหมไม่ได้ใช้วิธีการลบไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนเด็กๆก่อนมีไหมคะลูกงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเฉลยตามแนวคิดของ EQ ก่อนเลยนะคะเราก็มาดูที่วันศุกร์วันศุกร์มีอยู่กี่คนนะ25คนนะคะมีอยู่2รูป1รูปแทนนักเรียน10คน10 20เด็กๆรูปนี้มีอยู่แค่ครึ่งรูปครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5เมื่อ1รูปแทนจำนวนนักเรียน10คนครึ่งรูปนะคะก็แทนจำนวน5คนนั่นเองเพราะ5เป็นครึ่งหนึ่งของ10ใช่ไหมคะก็จะได้25คนนะคะต่อไปวันจันทร์มีกี่คนลูกวันจันทร์มี4รูป40คนวันอังคารกี่คนคะ
5: 50คน
0: วันอังคารมี5รูป50คนวันพุธมีกี่
5: คน
0: 35คนมี3รูปเต็มนะคะแล้วก็มีครึ่งรูปอีก1นะคะก็จะเป็น35คนวันพฤหัสบดีมีกี่
5: คน
0: 60คนนั่นเองนะคะ EQ นำ35มาลบด้วย25แล้วเหลือ10ดังนั้นนะคะก็จะเป็นวันพุธนั่นเองที่มีจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนนะคะไหนใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมเมื่อสักครู่คุณครูถามไปแล้วนักเรียนปลายทางมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเด็กๆ เราสังเกตจากรูปได้เลยไหมลูกถ้ามากกว่าวันศุกร์อยู่10คนแสดงว่ารูปในวันนั้นจะต้องมากกว่าวันศุกร์อยู่กี่รูปลูกมากกว่าอยู่1รูปใช่ไหมคะอันนี้มี4รูปอันนี้มี5รูปอันนี้มี3รูปกับอีกครึ่งอันนี้มี6รูปอันนี้มี2รูปกับอีกครึ่งหนึ่งจำนวนที่มากกว่าวันที่มากกว่าวันศุกร์อยู่1รูปก็คือวันพุธนั่นเองเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการดูรูปก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปถ้าวันศุกร์วันศุกร์เหมือนเดิมแล้วลูกวันศุกร์มีนักเรียน25คนนะถ้าวันศุกร์มีนักเรียนมาเพิ่มอีก15คนจะต้องมีรูปทั้งหมดกี่รูปในข้อนี้นะคะน้ำหนาวยกมือเร็วที่สุดเลยนะคะได้คำตอบหรือยังลูกได้คำตอบหรือยังได้คำตอบแล้วนะถ้าวันศุกร์มีนักเรียนเพิ่มอีก15คนจะต้องมีรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดกี่รูปน้ำหนาวตอบเลย
4: 4รูปค่ะ
0: มีทั้งหมด4รูป40คนใช่ไหมน้ำหนาวคิดอย่างไร
4: นับต่อค่ะ
0: นับต่ออย่างไรลูก
4: ทีละ10ค่ะ
0: นับต่อทีละ10อย่างไรเอ่ยมีอยู่25คนใช่ไหมคะวันศุกร์วันศุกร์มีอยู่25คนเพิ่มอีก15คนกลายเป็นกี่คนคะ นำ25มาทำอะไรกับ15ลูก

0: บวกค่ะ
1: นำ25มาบวกกับ15แล้วได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะข้าวหอมช่วยน้ำหนาวเด็กๆต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยน้ำหนาวหน่อยนะคะลูก25บวกเพิ่มอีก15ได้เท่ากับ
0: 40ค่ะ
1: ได้เท่ากับ40ใช่ไหมถ้าเพิ่มมาอีก15คนก็จะได้มาอีกก็จะได้เป็น40คน40คนก็แทนด้วยรูปนี้4รูปนั่นเองถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะเชฟมีอีกแนวคิดหนึ่งเหรอคะลูกหนูใช้วิธีใดเดี๋ยวให้เชฟตอบคำถามหน่อยว่าแนวคิดของเชฟเป็นอย่างไร
2: 25บวกด้วย15ครับ
1: 25บวกด้วย15เท่ากับ
2: 40ครับ
1: เหมือนน้ำหนาวเลยนี่ใช่ไหมได้40ดังนั้นต้องมีรูปแบบนี้กี่รูปคะ
2: 4รูปครับ
1: 4รูปเป็นแนวคิดเหมือนน้ำหนาวเลยมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆใช้วิธีการเพิ่มรูปล่ะลูกมีนักเรียนเพิ่มมาอีก15คนมีนักเรียนเพิ่มมาอีก15คนแสดงว่ารูปของเราต้องเพิ่มมาอีกกี่รูปคะเพิ่มมา2รูปเลยไหมถ้าเพิ่มมา2รูปแสดงว่าเพิ่มมากี่คน20คนแต่เพิ่มมา15คนต้องเพิ่มมาอีกกี่รูปลูก1รูปกับอีกครึ่งรูปนั่นเองนะคะถ้ามีนักเรียนเพิ่มมาอีก15คนก็จะเพิ่มมาอีก1รูปกับอีกครึ่งรูปนะคะเราก็นำครึ่งรูปตรงนี้ไปรวมกับครึ่งรูปเดิมนะคะก็จะกลายเป็น1รูปเต็มๆเลยแล้วอีก1รูปนี้เราก็นำไปเพิ่มเลยกลายเป็น4รูปจะเป็น25อยู่ไหมไม่ใช่แล้วนะก็จะกลายเป็น40คนนั่นเองนะคะก็จะเป็น4รูปเหมือนกันใช้แนวคิดเหมือนน้ำหนาวกับเชฟก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการเพิ่มรูปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนะคะเด็กๆสามารถอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดข้อกำหนดให้ได้นะคะให้เหตุผลนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งจากตัวอย่างที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือมีข้อกำหนด1รูปแทนจำนวน2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยใช่ไหมในวันนี้จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปเป็นอย่างไรเด็กๆมาดูแผนภูมินี้ค่ะแผนภูมิรูปภาพแผนภูมินี้เราใช้รูปอะไรเอ่ยแทนจำนวนคนเราใช้รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมสีฟ้านี้นะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คน
3: 3
1: คนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะชั่วโมงที่ผ่านมาจะเป็น2หน่วยใช่ไหมลูก1รูปแทน2คน1รูปแทน5คน1รูปแทน10คนอันนี้1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนนะคะเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลของอะไรเชฟยกมือก่อนใครเลยนะคะเชฟคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลของอะไร
2: จำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ชื่นชอบกีฬาต่างๆครับ
1: เชฟดูจากตรงไหนลูก
2: มีชื่อครับ
1: ดูจาก
2: ภูมิครับ
1: ชื่อแผนภูมิข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะแผนภูมินี้แสดงจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ชื่นชอบกีฬาต่างๆต่อไปนะเด็กๆมาดูคำถามต่อไปจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำมีจำนวนกี่คนแตงกวายกมือก่อนใครเลยชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำใช่5คนไหมคะเด็กๆไม่ใช่5คนนะคะแตงกวาได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วใช่ไหมลูกจำนวนที่แท้จริงแล้วแตงกวาลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำมีกี่คนคะ
0: 15คนค่ะ
1: 15คนคิดอย่างไรคิดอย่างไรลูก
0: นับทีละ3ค่ะ
1: นับทีละ3นับได้รวดเร็วมากเลยนะคะนับอย่างไรมาช่วยกันนับกันเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางช่วยกันนับค่ะนับทีละ3นะรูปที่1 3รูปที่2 6แล้วก็
4: 9
1: 12
4: 15
1: ได้คำตอบเหมือนกับแตงกวาเลยไหมคะเด็กๆเหมือนกันเลยแล้วมีใครมีแนวคิดที่

0: ต่างจากนี้ไหมกล้าใช้แนวคิดอะไรกล้าคิดอย่างไรขอคำตอบก่อนจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำมีกี่คนคะ
1: 15คนครับ
0: 15คนเหมือนกับแตงกวาเลยนะแต่แนวคิดแตกต่างกันคิดอย่างไรลูก
1: ใช้วิธีการคูณครับ
0: ใช้วิธีการคูณคูณอย่างไรคะนำจำนวนใดคูณจำนวนใด
1: 5คูณ3ครับ
0: 5คูณด้วย3เด็กๆคะ5คูณด้วย3เท่ากับ15ไหมเท่ากับ15ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะจำนวนรูปนะคะมี1 2 3 4 5มี5รูปโดย1รูปนะคะแทนจำนวนนักเรียน3คนเราก็นำ5คูณด้วย3เท่ากับ15ถูกต้องเลยนะคะเราก็จะได้ว่ามีจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำ15คนแนวคิดที่1ของแตงกวาคือนับทีละ3เลยนะหรือใครไม่ถนัดนับทีละ3เราก็ใช้วิธีการคูณเข้ามาช่วยได้นะคะเด็กๆสังเกตนะจำนวนที่แท้จริงนะคะอาจจะไม่ได้เท่ากับจำนวนรูปก็ได้เราต้องมาดูที่ข้อกำหนดของแผนภูมินั่นเองต่อไปเด็กๆทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมพร้อมไปดูคำถามข้อที่3กลุ่มที่3เตรียมตัวนะข้อที่3นะคะถามว่ามีนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโดมากกว่าหรือน้อยกว่าฟุตบอลกี่คนนักเรียนคนอื่นๆทันไหมคะลูกข้อนี้ข้อที่3ใครดีนะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคุณครูนับ3แล้วชูมือขึ้นมาเลยนะคะ1 2 3เป็นนาวานนักเรียนชื่นชอบกีฬาเทควันโดมากกว่าหรือน้อยกว่าฟุตบอลกี่คนมากกว่าหรือน้อยกว่าอันดับแรกก่อนลูก
2: มากกว่าครับ
0: มากกว่าชื่นชอบกีฬาเทควันโดอยู่ไหนเอ่ยกีฬาเทควันโดอยู่นี่นะ
2: น้อยกว่าครับ
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าลูก
2: น้อยกว่า
0: น้อยกว่านะน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบฟุตบอลน้อยกว่าอยู่กี่คน
2: 6คน
0: น้อยกว่าอยู่6คนคิดได้อย่างไรคะคิดยังไงลูก
2: นับถอยหลังทีละ3ครับ
0: นับถอยหลังทีละ3ฟุตบอลมีกี่คนคะ
2: 18ครับ
0: ตอนนี้กำลังนับได้เท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 6รูปใช่ไหม1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คน6คูณ3เท่ากับ18มีชอบฟุตบอล18คนชอบกีฬาเทควันโดกี่คนคะเพื่อนๆในห้องช่วยแล้วนะในปลายทางได้เท่าไหร่ลูก
2: 12ครับ
0: 12คนนะคะเทควันโดมี1 2 3 4 4คูณ3เท่ากับ12 18ลบด้วย12เหลือ
2: 6ครับ
0: 6คนถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะคำตอบก็คือมีนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่ากีฬาฟุตบอลอยู่6คนทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ใครไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนนักกีฬาทั้งหมดEQไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนนักกีฬาฟุตบอลกับเทควันโดEQ ใช้วิธีการนับอย่างไรดูอย่างไรถึงได้ว่าเป็น6คนคำตอบคือน้อยกว่าอยู่6คนไหมลูกคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันดังนั้นขอแนวคิดหน่อย EQ คิดอย่างไร EQ นับจากรูปไหนลูก
3: ส่วนที่เกินมาครับ
0: นับจากส่วนที่เกินมามีฟุตบอลตรงนี้เทควันโดตรงนี้เกินมากี่รูปคะ
3: 2รูปค่ะ
0: เกินมา2รูปนะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนดังนั้นเกินมากี่คนคะ
3: 6คนครับ
0: เกินมา6คนนะคะซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันกับนาวาเลยนะคะถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยนะคะซึ่งคำตอบก็คือนะคะ6คนเหมือนกันนะคะนักเรียนชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่าฟุตบอลอยู่6

0: นนะคะอันนี้มาดูกีฬาเทควันโดนะมีเท่านี้กีฬาฟุตบอลมีเท่านี้ถ้าเป็นแนวคิดของ EQ เราก็ดูส่วนตรงนี้ที่เท่ากันแล้วเกินมาอยู่2รูปนะคะ2คูณ3เท่ากับ6ดังนั้นนะคะมีจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่าฟุตบอลอยู่6คนนั่นเองเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะถ้าหากว่าเด็กๆดูแผนภูมินี้คุณครูถามว่านักเรียนชื่นชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดตอบว่า
1: ฟ
0: ุตบอลนะคะตอบได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วนักเรียนชอบกีฬาประเภทใดเท่ากันคะ
1: แบ
0: ดมินตันกับเทควันโดนั่นเองนะคะแผนภูมิรูปภาพจะทำให้เราอ่านข้อมูลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองต่อไปจะเป็นใบกิจกรรม 6.1 นะคะซึ่งใบกิจกรรม 6.1 มีกี่ข้อเด็กๆดูที่จอของคุณครูค่ะ
1: 2
0: มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนั่นเองนะคะข้อที่1นะคะจะมีแผนภูมิรูปภาพมาให้เด็กๆแล้วก็มีคำถามทั้งหมด4ข้อข้อที่5ให้เด็กๆนะคะตั้งคำถามจากแผนภูมิรูปภาพด้วยตนเองแล้วคุณครูจะให้ออกมานำเสนอคำถามโดยออกมาถามเพื่อนหน้าห้องแล้วให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องตอบคำถามนั่นเองทุกคนนำใบกิจกรรม 6.1 ขึ้นมาค่ะข้อที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำข้อที่1ก่อนส่วนข้อที่2ให้เด็กๆทำหลังจากที่ทำข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เลยตอนนี้ทุกคนได้รับใบกิจกรรมหรือยังคะได้แล้วนะถ้าได้แล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นี้นะคะนักเรียนทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่1ส่วนในข้อที่2มีคนทำไปล่วงหน้าแล้วใช่ไหมลูกหลังจากทำข้อที่1เสร็จไม่เป็นไรนะคะถ้าใครยังทำข้อที่2ไม่เสร็จหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อ1กันก่อนค่ะข้อที่1นะคะแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลของอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลของอะไรคะ
1: จำนวนประชากรชั้นป.3ที่อยู่จากการละเล่น
0: จำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทยในข้อที่1เราก็นำชื่อแผนภูมินะคะมาตอบคำถามได้เลยนะคะจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทยเด็กๆใครตอบถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้หลังคำว่าไทยตรงนี้ได้เลยตรวจหรือยังตรวจแล้วเดี๋ยวไปต่อข้อที่2ค่ะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะนักเรียนชั้นป.3 รู้จักการละเล่นมอนซ่อนผ้าจำนวนกี่คน
2: 20คน
0: เด็กๆคุณครูขอสอบถามก่อนเด็กๆเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้าเป็นไหมรู้จักไหม
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก มอนซ่อนผ้านะคะมีนักเรียนรู้จักจำนวนกี่คนมอนซ่อนผ้าอยู่ตรงไหนนะตรงนี้
2: 20คน
0: หนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน4คนมีกี่รูปลูก1 2 3 4 5มีทั้งหมด5รูป5คูณ4เท่ากับ
2: 20
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆใครตอบ20เขียนคำว่าคนต่อท้ายไปด้วยนะพอถามว่ากี่คนเราก็ต้องตอบ20คนใครตอบ20คนเขียนเครื่องหมายถูกตรวจสอบความถูกต้องได้เลยต่อไปข้อที่3ข้อที่3เด็กๆนั่งตัวตรงเอานิ้วชี้ไปที่ข้อที่3ค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ชี้นะนักเรียนปลายทางชี้ไปที่ข้อที่3นะคะแล้วอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: การเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3 รู้จักมากที่สุดและจริงจำนวนกี่คน
0: เอาไปดูแผนภูมิรูปภาพค่ะการละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3 รู้จักมากที่สุดนั่นคือคืออะไรคะ
2: มาเก
0: ็บจำนวนกี่คนลูก48คนใช่ไหมนะ
2: 28
0: คนใช่ไหมนะนับก่อนลูก1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูป7รูป7รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน4คน7คูณ4เท่ากับ
2: 28
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆข้อที่3นะคะตอบว่ามาเก็บนะคะจำนวน28คนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆตอบว่ามาเก็บ28คนได้ไหมได้เหมือนกันหรือเด็กๆจะตอบเต็มๆแบบนี้เลยก็คือมาเก็บมีจำนวนนักเรียนที่รู้จัก28คนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปข้อที่4เด็กๆทุกคนนำนิ้วชี้ไว้ที่ข้อที่4อ่านข้อที่4พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: การละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3 รู้จักจำนวนเท่ากันและจำนวนกี่คน
0: ข้อนี้มี2คำถามการละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3 รู้จักจำนวนเท่ากันการละเล่นนั้นคืออะไรบ้างคะคำตอบที่1คือรีรีข้าวสารและงูกินหางเด็กๆตอบรีรีข้าวสารและงูกินหางไหมคะต่อไปจำนวนที่2คือกี่คนคะเด็ก
2: ๆ
0: 24คนถูกต้องหรือไม่มาช่วยกันนับค่ะ1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูปนะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน4คน6คูณ4เท่ากับ24นะคะ24เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะรีรีข้าวสารและงูกินหางมีจำนวนนักเรียนที่รู้จัก24คนต่อ ่อไปข้อที่5ข้อที่5ให้นักเรียนตั้งคำถามจากแผนภูมิรูปภาพพร้อมทั้งหาคำตอบจำนวน1ข้อมีทั้งคำถามและคำตอบด้วยนะคะเด็กๆตั้งคำถามเสร็จหรือยังใครที่ตั้งคำถามเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมานำเสนอ1คนนะคะเดี๋ยวให้สเนลนะคะออกมานำเสนอคำถามที่1ของห้องเราสเนลนำไมค์มาด้วยเลยค่ะสเนลถามแล้วอย่าเพิ่งตอบนะลูกจะให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะตอบคำถามของสเนลคำถามของสเนลคือหนูอ่านคำถามเลยลูก
3: การละเล่นพื้นบ้านใดนักเรียนชั้นป.3รู้จักจำนวนมากกว่างูกินหางอยู่4คน
0: การละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3รู้จักมากกว่างูกินหางอยู่4คนนาวาได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวให้นาวาตอบคำถามนี้สิคะ

0: การละเล่นพื้นบ้านที่นักเรียนป.3รู้จักมากกว่างูกินหางอยู่4คนคือ
1: หมากเก็บครับ
0: หมากเก็บถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: องคร
0: ับ ถูกต้องเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้นาวารับรางวัลที่สเนลเลยดีไหมคะเดี๋ยวนาวารับรางวัลที่คุณครูนะคะลูกต่อไปคำถามที่2ของห้องนี้นะคะคำถามที่2ของห้องนี้คือนาวาออกมานำเสนอต่อเลยเมื่อสักครู่ตอบคำถามแล้วนำไมค์มาด้วยนะคะของกลุ่มที่ไอคิวเดี๋ยวส่งไมค์ให้กับนาวาด้วยนะคะคำถามของนาวาก็คือ
1: ปิดตาตีหม้อมีนักเรียนรู้จักกี่คน
0: เชฟได้คำตอบแล้วปิดตาตีหม้อมีนักเรียนอะไรนะลูกปิดอะไรลูก
1: มีนักเรียนรู้จักกี่คน
0: ปิดตาตีหม้อมีนักเรียนรู้จักอยู่กี่คนคำตอบของเชฟก็คือ
3: 4คนครับ
0: 4คนถูกต้องไหมคะลูก
1: ถูกครับ
0: ถูกต้องอ่ะเชฟรับรางวัลจากนาวาเลยนะคะเดี๋ยวเชฟมารับรางวัลหลังจากจบชั่วโมงนี้จากคุณครูนะลูกคำถามที่2ผ่านไปคำถามที่3เดี๋ยวคำถามที่3นะคะให้เด็กๆนะคะไปทายกับเพื่อนๆนอกได้แล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2อันนี้เด็กๆบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนนะคะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะลูกวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะซึ่งแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะมีชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิแล้วก็มีข้อกำหนดใช่ไหมลูกในตัวแผนภูมินั้นรูปภาพที่ปรากฏในแผนภูมิเป็นจำนวนที่แท้จริงของข้อมูลไหมคะยังไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของข้อมูลนะเด็กๆต้องไปดูข้อกำหนดนั่นเองซึ่งแผนภูมิรูปภาพจะเป็นการใช้รูปภาพในการแสดงจำนวนของจริงต่างๆโดยที่จำนวนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพนั้นนะคะแล้วก็การอ่านแผนภูมิรูปภาพเราจะใช้ข้อกำหนดในการบอกจำนวนที่แท้จริงของจริงต่างๆและนำข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำตอบนั่นเองเด็กๆคะนอกจากใบกิจกรรมแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆได้กลับไปทบทวนด้วยนะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัด 6.2 นั่นเองแบบฝึกหัด 6.2 จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1กับข้อที่2นะคะใครที่ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะนำแบบฝึกหัด 6.2 ขึ้นมาได้เลยใบกิจกรรม 6.1 ถ้าเด็กๆยังทำไม่เสร็จนะคะเด็กๆทำใบกิจกรรม 6.1 ให้เสร็จก่อนแล้วจึงนำแบบฝึกหัด 6.2 ขึ้นมาค่ะคุณครูปลายทางนะคะตรวจความเรียบร้อยของใบกิจกรรมของเด็กๆแล้วก็การทำงานของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทำกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆใครที่ยังทำแบบฝึกหัด 6.2 ไม่เสร็จนะคะให้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้เลยนะคะส่วนใบกิจกรรม 6.1 เดี๋ยวนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเก็บรวบรวมข้อมูลกันนะคะด้วยการสอบถามนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 6.2 และแบบฝึกหัด 6.3 ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก

0: ไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ

0: น้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้ เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่น

0: คะเดี๋ยวเรามาทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างขอเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะมีอะไรบ้าง
1: อาหารน้ำและอากาศครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีอาหารน้ำและอากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะคำตอบก็คืออาหารน้ำและอากาศนั่นเองค่ะถ้ามนุษย์และสัตว์ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่างๆอย่างไม่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรนักเรียนคะถ้ามนุษย์และสัตว์ได้รับสิ่งที่จำเป็นก็คือได้รับอาหารน้ำและอากาศอย่างไม่เหมาะสมนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะใครจะตอบข้อนี้กลุ่ม2ยกมือ
3: ไม่สบายหรืออาจตายได้ครับ
0: ไม่สบายหรืออาจตายได้มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม1ให้ผู้หญิงตอบให้ผู้หญิงตอบบ้าง
4: สัตว์และมนุษย์ไม่มีการเจริญเติบโตค่ะ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าไม่มีการเจริญเติบโตมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม1อีกคนหนึ่ง
1: จะไม่แข็งแรงค่ะ
0: จะไม่แข็งแรงมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือร่างกายไม่เจริญเติบโตร่างกายไม่แข็งแรงหรืออาจตายได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะหากแถวบ้านของนักเรียนกำลังเกิดภัยพิบัติแล้วจำเป็นต้องอยู่ภายในบ้านออกไปไหนไม่ได้นักเรียนควรเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะกลุ่ม5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนนะคะกลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะ
4: เตรียมอาหารและสิ่งจำเป็นให้พร้อมค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเตรียมอาหารและสิ่งจำเป็นให้พร้อมมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีเพื่อนๆกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะกลุ่มหนึ่งมีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่มสองกลุ่มสองมีไหมคะกลุ่มสามมีไหมคะกลุ่มสี่มีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาหาคำตอบกันนะคะในกิจกรรมวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนยังคงอยู่กิจกรรมที่หนึ่งค่ะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำได้นั่นเองนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำ2ข้อนั่นก็คือข้อที่3และข้อที่4คุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำทั้ง2ข้อไปพร้อมๆกันนะคะได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่3กันก่อนนะคะวิธีทำในข้อที่3ให้ทำอะไรคะ
5: อ่านสถานการณ์เที่ยว
0: สำหรับวิธีทำในข้อที่3นะคะอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์นะคะที่เกี่ยวกับครอบครัว1ก่อนนะคะเมื่ออ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนะคะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะและบันทึกผลนะคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำข้อที่3มั้ยคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อในข้อที่4นะคะสำหรับวิธีทำในข้อที่4ให้ทำอะไรคะ
5: แต่ละกลุ่มออกแบบวิธี

0: เอาเลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์รู้ปัญหาของสถานการณ์แล้วนะคะในข้อที่4นะคะเขาก็จะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีค่ะเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะแล้วนักเรียนก็ต้องนำข้อมูลในการออกแบบนะคะบันทึกผลลงไปในใบงานด้วยค่ะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำทั้ง2ข้อไหมคะทั้งข้อที่3และข้อที่4เข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำกันไปว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนคะคำถามแรกถามว่านักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะกลุ่มหนึ่งค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไร
1: สถานการณ์ครับ
0: เพื่อนบอกว่าอ่านสถานการณ์เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยอันดับแรกนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนั่นเองค่ะหลังจากอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะจำได้ไหมคะหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์ไปทำอะไรกลุ่มหนึ่งยกก่อนค่ะผู้หญิงยกก่อนนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะ
2: แต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเราจะต้องรู้อะไรก่อนขอให้เป็นกลุ่ม5เมื่อกี้เพื่อนยกไม่ทันกลุ่ม1นะคะ
3: รวมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาครับ
0: เพื่อนบอกว่าร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและอะไรคะ
3: และสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
0: เด็กๆคะเพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์ไปวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนระบุปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อขอเป็นกลุ่ม3ขอเป็นกลุ่ม3บ้าง1คนค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์แล้วเราจะต้องทำอะไรต่อคะ
4: บันทึกผลครับ
0: ก่อนที่จะบันทึกผลเราบันทึกผลในข้อที่3ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วข้อที่4เราจะต้องนำปัญหาและสาเหตุไปทำอะไรให้โอกาสเพื่อนกลุ่ม3ไปทำอะไรเอ่ย
4: แต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
0: เพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบไหมคะเพื่อนบอกว่าออกแบบการแก้ปัญหาหลายๆวิธีถูกไหมคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธีเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานในวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่88 89และ90ให้นักเรียน

้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปที่ใบงานหน้าที่88 89และ90ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังคะนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่88ก่อนนะคะสำหรับสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่88นะคะก็คือส่วนล่างนี้นะคะนักเรียนก็อ่านสถานการณ์นี้ให้จบเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์มาระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหานะคะก็คือในหน้าที่89นะคะนักเรียนก็เขียนปัญหาของสถานการณ์ว่าคืออะไรที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์กับเพื่อนและก็สาเหตุของปัญหาคืออะไรเขียนลงไปนะคะในหน้าที่89ส่วนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะในหน้าที่89นะคะนักเรียนออกแบบหลายวิธีนะคะนักเรียนก็เขียนในหน้าที่89ก็คือวิธีที่1ของนักเรียนนักเรียนออกแบบว่าอย่างไรส่วนหน้า90นะคะก็จะเป็นวิธีที่2วิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบหลายๆวิธีนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะพอเข้าใจในการบันทึกผลในวันนี้ไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลไหมคะเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อหมดชั่วโมงในวันนี้แล้วนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะว่านักเรียนประเมินตนเองได้อยู่ในระดับใดนักเรียนจะต้องทำในหน้าที่94ค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ทำในข้อที่3และข้อที่4เมื่อหมดชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องประเมินในข้อที่3และข้อที่4คือข้อที่3นักเรียนสามารถระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านได้หรือไม่นักเรียนได้อยู่ในระดับใดนักเรียนก็ระบายสีตามนั้นนะคะก็คือถ้าทำได้ดีระบายสีกี่ดาวคะ3ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาวคะ2ดาวยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวและข้อที่4นะคะก็คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีนักเรียนลองประเมินตัวเองว่านักเรียนออกแบบได้หลายวิธีไหมออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีหรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ดีก็ระบาย3ดาวทำได้บ้างระบาย2ดาวและยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวส่วนช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีนักเรียนคิดว่าในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่นักเรียนจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนักเรียนปลายทางพอเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือ1นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ให้กับนักเรียนและข้อที่2คอยช่วยเหลือในการสะกดคำในการอ่านสถานการณ์ของนักเรียนและอย่างที่3นะคะให้ครูคอยให้คำแนะนำในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนมีนะคะ1นะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะและข้อที่2นะคะให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและบันทึกผลค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านสถานการณ์กันหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่มั้ยคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไปอ่านสถานการณ์กันนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก1ครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

าละค่ะตอนนี้นักเรียนก็อ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลจากสถานการณ์นะคะไปวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์กันต่อค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็วิเคราะห์สาเหตุและก็ปัญหาของสถานการณ์ในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะนักเรียนคะจากข้อความที่อ่านเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งจะตอบนะคะฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะ
1: น้ำท่วมครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะก็คือสถานการณ์ที่นักเรียนได้อ่านก็คือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักนั่นเองค่ะปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรกลุ่ม5ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรคะ
2: น้ำท่วมแล้วออกจากบ้านไม่ได้ครับ
0: พอออกจากบ้านไม่ได้ส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะใครจะช่วยเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะช่วยเมื่อออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมทำให้เราออกจากบ้านไม่ได้คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านเป็นยังไงคะ
1: ผอมลงครับ
0: ทำให้ร่าง

0: ายของเขาผอมลงทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงถูกไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นของสถานการณ์นี้นะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะปัญหาของสถานการณ์นี้นะคะก็คือทุกคนในบ้านและแมวมีร่างกายสู้ผอมนั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนปัญหานะคะลงไปในใบงานหน้าที่89ได้เลยนะคะเขียนตามที่นักเรียนได้ตอบมานะคะว่าปัญหาของสถานการณ์ก็คือทุกคนในบ้านและแมวมีร่างกายสู้ผอมนั่นเองค่ะเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะสาเหตุของปัญหานี้คืออะไรเมื่อร่างกายของคนที่อยู่ในบ้านแมวมีร่างกายสู้ผอมสาเหตุที่เกิดขึ้นเขาเกิดมาจากอะไรคะที่คนที่อยู่ในบ้านและแมวเนี่ยมีร่างกายที่สู้ผอมให้กลุ่ม5ให้เพื่อนได้ตอบบ้างนะคะสาเหตุคืออะไรเอ่ยทำไมคนที่อยู่ในบ้านกับแมวถึงมีร่างกายที่สู้ผอมเกิดจากอะไรคะ
1: เขาไม่มีอาหารกินครับ
0: เขาไม่มีอาหารกินในสถานการณ์บอกว่าไม่มีอาหารกินไหมคะอีกคนหนึ่งกลุ่มห้าอีกคนหนึ่งจะช่วยเพื่อนเขาบอกว่าอาหารในสถานการณ์อาหารเป็นยังไงคะมีอาหารอย่างไร
1: จำกัดค่ะ
0: อาหารมีอยู่อย่างจำกัดเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะอะไรคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสาเหตุของปัญหานี้นะคะก็คือมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนสาเหตุของปัญหาที่นักเรียนได้ตอบมาได้เลยนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนั่นเองเพราะว่าในสถานการณ์บอกว่าอาศัยอยู่ติดอยู่ในบ้านหลายวันถูกไหมดังนั้นอาหารน้ำที่สะอาดอาจจะไม่เพียงพอนะคะนักเรียนปลายทางเขียนเรียบร้อยไหมคะนักเรียนต้นทางเขียนเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนลองพิจารณาว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะรับมือให้นักเรียนหรือสัตว์เลี้ยงของนักเรียนเนี่ยได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอยู่ได้นักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบกันไปนักเรียนคะนักเรียนออกแบบวิธีดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมได้กี่วิธีอะไรบ้างได้กี่วิธีคะต้นทางได้กี่วิธีเอ่ยได้3วิธีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบไปเลยนะคะนักเรียนปลายทางออกแบบได้กี่วิธีคะตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบไปเลยก็อย่างเช่นนักเรียนต้นทางนะคะออกแบบได้3วิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองตอบวิธีของตนเองวิธีที่1วิธีที่1ที่นักเรียนได้ออกแบบนักเรียนออกแบบอย่างไรบ้างใครตอบวิธีที่1ให้ครูหน่อยได้ไหมคะเซค่ะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะวิธีที่1ของนักเรียนนักเรียนออกแบบอย่างไร
1: เตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำดื่มสะอาดเตรียมของใช้ที่จำเป็นเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟเสื้อผ้ายานพาหนะทางน้ำและอาศัยอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
0: สำหรับวิธีที่1นะคะที่เพื่อนกลุ่ม4ได้บอกไปนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้เตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำดื่มที่สะอาดเตรียมของใช้ที่จำเป็นก็อย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟเสื้อผ้านะคะยานพาหนะทางน้ำนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้บอกเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวนะคะในวิธีที่1ไว้นะคะดังนี้แล้ววิธีที่2ที่นักเรียนได้ออกแบบคะขอตัวแทนขอเป็นกลุ่ม2นักเรียนลองบอกวิธีที่2ที่นักเรียนได้ออกแบบมาได้ไหมคะ
2: เตรียมของเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเช่นอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำสะอาดยารักษาโรคเสื้อผ้าไฟฉายยากันยุงเสื้อชูชีพเป็นต้นสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์พร้อมเตรียมตลอดเพื่อเวลาติดต่อการช่วยเหลือตัดไฟและปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไฟดูดขนย้ายยานพาหนะทั้งรถและจักรยานเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ที่น้ำท่วมไม่ถึงสวมเสื้อผ้าที่กระชับกระเฉงมีโทนสีสว่างเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายและอาศัยอยู่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
0: สำหรับวิธีที่2นะคะนักเรียนก็ได้ตอบไปนะคะก็คือเตรียมสิ่งของที่จำเป็นก็อย่างเช่นอาหารนะคะน้ำยารักษาโรคหรือเสื้อผ้านะคะไฟฉายยากันยุงนะคะแล้วก็อาจจะชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อติดตามการเกิดน้ำท่วมน้ำที่จะมานะคะแล้วก็อาจจะช่วยเพื่อให้ติดต่อกับคนที่อยู่ด้านนอกนะคะนอกพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีการตัดไฟนะคะเพื่อไม่ให้เกิดไฟดูดนะคะแล้วก็อาจจะขนย้ายยานพาหนะทั้งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปในที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการใส่เสื้อผ้านะคะที่กระฉับกระเฉงแล้วก็มีโทนสีที่สว่างเพื่อให้คนที่จะมาช่วยเหลือเรานะคะสังเกตเห็นเราได้ง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือจะต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2ที่นักเรียนต้นทางได้ออกแบบค่ะแล้ววิธีที่3ที่นักเรียนออกแบบล่ะคะขอตัวแทนหน่อยค่ะวิธีที่3กลุ่ม3นะคะ
3: สอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านน้ำท่วมเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ป็นต้นถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำจะมาเมื่อไรเส้นทางใดบ้างที่น้ำท่วมจากนั้นจะเตรียมกระสอบทรายตัดกระแสไฟขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำสะอาดและอพยพทุกคนในบ้านจัดเลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
0: เมื่อกี้นะคะเพื่อนก็ได้บอกวิธีที่3นะคะที่เพื่อนได้ออกแบบนะคะก็เพื่อนได้ออกแบบว่าอาจจะมีการสอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะก็หน่วยงานเหล่านั้นนะคะก็อย่างเช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็อาจจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าน้ำเนี่ยจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่นะคะกรณีที่บ้านนักเรียนกำลังจะเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็เส้นทางของน้ำที่จะมานะคะมาทางไหนเพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมกระสอบทรายนะคะตัดกระแสไฟหรือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและที่สำคัญนะคะจะต้องเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์นะคะน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบไปนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบไปเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้เตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำที่สะอาดและอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทคะกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะเหตุใดเอ่ยทำไมจึงต้องเตรียมอาหารน้ำแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเท
4: เราอาจจะไม่แข็งแรงได้ครับ

0: เราอาจจะไม่แข็งแรงได้แล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเด็กๆมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสาเหตุนะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมอาหารน้ำแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะเพราะว่าอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้เตรียมไฟฉายเทียนไขและไม้ขีดไฟคะขอกลุ่ม3ค่ะเพราะเหตุใดเอ่ย
1: จะได้มีไฟใช้ค่ะ
0: จะได้มีไฟใช้มีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม2ค่ะเพราะอะไรคะ
2: เลือกจากเป็นอุปกรณ์ให้ความสว่างในตอนกลางคืนตอนน้ำท่วมครับ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าให้แสงสว่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้ในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนักเรียนก็นำมาให้แสงสว่างได้นั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้สวมเสื้อผ้าโทนสีสว่างคะขอเป็นกลุ่ม5ค่ะเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราจึงต้องใส่ในโทนสว่าง
1: ถ้าเป็นตอนมืดเราใส่สีที่เข้มถ้ามีคนมาช่วยเขาจะมองไม่เห็นเราครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าตอนกลางคืนนะคะเราใส่สีถ้าไม่ใช่สีโทนสว่างก็คือโทนเข้มก็คือคนที่มาช่วยเราจะมองไม่เห็นดังนั้นคือต้องใส่โทนสว่างถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือคนที่มาช่วยเหลือสามารถสังเกตได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้สอบถามหน่วยงานต่างๆคะกลุ่มหนึ่งทำไมเรามีการสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำคะเพราะอะไร
3: เราอาจจะได้รู้ว่าน้ำท่วมถึงไหนครับ
0: เพื่อนบอกว่าเราอาจจะได้รู้ว่าน้ำท่วมถึงไหนใช่ไหมคะกลุ่มสองค่ะขออีกหนึ่งคำตอบค่ะ
2: เราอาจจะอพยพได้ทันครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะสามารถอพยพสิ่งของหรือตนเองนะคะออกไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงได้ปลอดภัยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำเพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกันน้ำท่วมนั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้ตัดกระแสไฟภายในบ้านคะขอกลุ่ม2ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านไฟฟ้าก็จะเข้าไปในน้ำ
0: แล้วจะทำให้เกิดอันตรายกับเราและสัตว์เลี้ยงอย่างไรคะ
2: ถ้าเราไปโดนน้ำไฟมันก็จะช็อตเราครับ
0: ไฟก็เกิดการไฟฟ้าดูดใช่ไหมคะเกิดไฟฟ้าช็อตเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คือป้องกันคนภายในบ้านและสัตว์ไม่ให้โดนไฟฟ้าดูดเมื่อน้ำไหลเข้ามาภายในบ้านนั่นเองค่ะวิธีดูแลตนเองและสัตว์ที่นักเรียนออกแบบมามีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทุกวิธีหรือไม่อย่างไรจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรามีอะไรบ้างของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างช่วยกันตอบค่ะมีอาหารน้ำแล้วก็อากาศวิธีที่นักเรียนออกแบบมาทั้ง3วิธีมีไหมคะมีไหมคะมีทุกวิธีนั่นเองค่ะก็คือมีทุกวิธีคือมีอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์มีน้ำที่สะอาดและก็มีอากาศนั่นเองนักเรียนปลายทางออกแบบมาทุกวิธีมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้ความรู้อะไรกันบ้างขอตัวแทนสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างคะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะ1คนกลุ่ม2ในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้าง
2: เกี่ยวกับการแก้ปัญหาครับ
0: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอะไรคะ

0: น้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
1: แก้ปัญหาให้เรามีชีวิตอยู่ได้และไม่เป็นอันตรายครับ
0: ก็คือสามารถแก้ปัญหาให้เรามีชีวิตอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมได้และไม่เป็นอันตรายถูกไหมคะแล้วสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมมีอะไรบ้างคะ
1: ไฟฉายเทียนไม้ขีดไฟ
0: มีอะไรคะสิ่งที่จำเป็นกับเราเลย
1: มือถือน้ำอาหารอากาศครับ
0: น้ำอาหารอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้ของมนุษย์และก็สัตว์ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เพื่อนได้บอกไปนะคะปรบมือให้กับเพื่อนที่สรุปผลในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์สามารถนำความรู้มาใช้ในการหาวิธีแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งชั่วโมงถัดไปก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือ 1 ค่ะกระดาษสร้างแบบนะคะ 2 ปากกาเมจิก 3 ใบงานเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์หน้าที่88 89และ90ก็คือใบงานที่นักเรียนได้ทำไปในวันนี้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนน้องพลอยฟ้าพลอยรุ่งขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

านสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อ

0: ปฏิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร
0: ่ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม DLTV
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิต

0: ระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
3: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ให้พี่บัตรก็คือ
0: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องหัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ

0: ยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี
2: ่พี่ใบบูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบบูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟเช็คเหรอ
1: เจ๋งอะ
2: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม

0: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาโอ๊ยแม่ไปทางนู้น
1: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบพูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
1: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
2: ค่ะ
1: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
1: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
1: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
3: ค่ะ
1: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นี่ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
3: นะคะแม่
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการให้สีแดงระบายลงไปที่ส่วนหัวของจรวดได้เลยนะคะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2559ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือเล่นกีฬาทุกวันเน
0: ี่
1: ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกว
0: ัน
1: นี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วล่ะโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
0: แล้วก็นักกีฬาบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยไงอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำน
1: ัก
0: กายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จร
1: ั
0: ฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบักโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกับกัปตันชมพู่ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยแหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว2-3 วันนี้

0: นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลและก็ทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างแน่ครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือพวกเล็กของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ
1: ่ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3,000,000บาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศช่วงนี้กันครับ
2: 3 2 1เชิญครับแล้วบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
3: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐ5,000นายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนในลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลทหารสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลทหารสหรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยขึ้นรถ2 แถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
4: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
3: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
1: ทางด้านนายอนุสักพิริยอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจและก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
3: ไป ไปดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมฮัตล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสหกรณ์แท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่ในประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
5: ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
6: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
5: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
6: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
6: พูดจา
5: การพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจาลูกค้าก
1: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทางนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
3: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรื

าคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุท

0: หรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปทางนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นตอของกลิ่น

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก

0: โอ้ยอยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
0: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
2: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
0: อ๋อจะมันก็
2: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี่ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
0: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
0: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารใช่ไหมยังจำได้ไหมว่าเราเลือกซื้อยังไงแล้วได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าเอาหน่อยทบทวนหน่อยว่าเลือกซื้อกุ้งถ้าจะซื้อกุ้งจะต้องซื้อยังไงเอ่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อ

0: พ่อบ้านทั้งหลายยกมือค่ะแล้วแม่บ้านของเราทำไมไม่มีเลยอื้อหือเอ้าขอไปที่กลุ่ม1ค่ะเขายกมือก่อนเลยไหนเวลาเราซื้อกุ้งเราต้องเลือกซื้อยังไงครับลูก
1: ซื้อแบบสะอาดครับ
0: ซื้อแบบสะอาดเสริมหน่อยค่ะลูกซื้อยังไงอีก
1: หัวไม่หักครับ
0: หัวไม่หักหรือเราจะเรียกว่าหัวนั้นไม่หลุดกับตัวกุ้งแล้วเนื้อกุ้งต้องแน่นหรือนิ่มเนื้อกุ้งต้องแน่นนะคะถึงจะเป็นกุ้งที่สดเยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปก็คือเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะมาเทรับประทานได้เลยนะคะเราจะเลือกซื้อยังไงคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับห้องนี้เมื่อกี้กลุ่ม1ตอบไปแล้วเปลี่ยนไปให้พ่อครัวกลุ่ม4บ้างแหมกลุ่ม2นี่ก็ยกมือสุดเลยนะกลุ่ม4ว่าไงครับ
2: เลือกอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอมครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยง่ายๆเลยค่ะเราพยายามเลือกร้านที่ไม่มีแมลงวันตอมนะคะเสริมให้ก็คือคนขายจะต้องทำไมลูกแต่งตัวสะอาดเสื้อผ้าไม่สกปรกแล้วร้านก็ต้องสะอาดด้วยนะคะเก่งมากค่ะสำหรับเรื่องของเราในวันนี้ค่ะการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารเป็นยังไงใครทราบเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆไม่ทราบเพราะถ้าเด็กๆไม่ทราบคุณครูจะได้แนะนำได้เต็มที่นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะแต่ละประเภทนะคะก่อนการประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนะคะตามที่กำหนดได้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนะคะเอ้าถามอีกหนึ่งรอบค่ะการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนักเรียนมีความคิดเห็นว่ายังไงคะขอไปที่กลุ่ม3ค่ะขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งลูกคือถ้าเห็นหัวข้อแค่นี้นักเรียนคิดว่าวันนี้เราน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนได้นะคะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนข้างๆก็ได้ลูกเพื่อนข้างๆตอนนี้ทุกคนสามารถปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆให้โอกาสกลุ่ม3ก่อนว่าไงคะลูก
2: การเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบอาหารครับ
0: ค่ะก็คือการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารก็คือหัวเรื่องนี้แหละสิ่งที่เราจะเรียนกันนะคะการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนะคะก็เป็นขั้นตอนสำคัญค่ะที่ช่วยให้การทำอาหารของเรานะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะรวมถึงทำให้อาหารนั้นนะคะที่ทำออกมานะคะมีรสชาติแล้วก็คุณภาพที่ดีขั้นตอนแรกเลยค่ะหรือการเตรียมขั้นตอนแรกคือการล้างวัตถุดิบทุกอย่างที่เราได้มาเราต้องนำมาล้างก่อนหรือเปล่าคะคิดก่อนวัตถุดิบที่เราจะทำอาหารเนี่ยเราต้องล้างก่อนทุกครั้งไหมหรือทุกอย่างไหม
3: ไม่ทุกอย่าง
0: มีล้างกับไม่
3: ไม่ท
0: ุ
3: กอย่าง
0: ไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างเป็นยังไงคะลูกขอไม่หน่อยคะลูกอย่างเช่น
4: แป้งครับ
0: แป้งอะไรอะลูก
4: แป้งสำเร็จรูปครับ
0: อ๋อแป้งสำเร็จรูปอย่างเช่นแป้งทอดกรอบเราไม่จำเป็นต้องล้างโอ้โหเยี่ยมมากที่แรกคุณครูก็คิดว่ามันต้องล้างทุกอย่างนะทำไมเด็กบอกว่าไม่คุณครูลืมไปเลยว่าถ้าเกิดเราทำกุ้งชุบแป้งทอดเราล้างแป้งแล้วจะเหลืออะไรโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแต่วัตถุดิบอื่นๆอย่างเช่นอะไรต้องล้างคะกลุ่มหนึ่งค่ะเขายกมือมานานแล้วให้โอกาสเขาหน่อยอย่างเช่นอะไรต้องล้างคะลูก
1: ผลไม้ครับ
0: ผลไม้เอาวัตถุดิบที่จะทำอาหารก่อนลูก
1: หมูครับ
0: หมู
1: เนื้อไก่ครับ
0: เนื้อไก
1: ่กุ้งครับ
0: กุ้ง
1: ผักครับ
0: ค่ะ

0: เยี่ยมมากค่ะนะคะวัตถุดิบบางชนิดต้องล้างวัตถุดิบบางชนิดไม่ต้องล้างนักเรียนต้องทำไมลูกพิจารณาก่อนด้วยนะเอาทีนี้มาดูกันค่ะว่าการล้างนั้นเป็นยังไงบ้างการล้างนะคะก็คือจะล้างพวกผักผลไม้และวัตถุดิบอื่นๆนะคะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ตกค้างอย่างเช่นโดยปกติที่บ้านเราเวลาล้างนักเรียนล้างไงลูกขอคนที่เคยช่วยคุณแม่ล้างผักจริงๆเอ๊ะจะยกไม่ยกเอาขอเป็นแม่สีเรืองของเราบ้างว่าไงคะลูกอยู่ที่บ้านคุณแม่ให้หนูล้างยังไงคะลูกยังไงคะคุณแม่หนูเคยล้างผักอะไรลูกผักคะน้าหรือผักอะไรนะคะ
1: ผักกาด
0: ผักกาดขาวหนูล้างยังไงคะลูกเอาแช่ไปทั้งหัวหรือทำยังไงคะนึกออกไหมคะนึกไม่ออกตื่นเต้นไม่เป็นไรค่ะใครได้อีกใครได้อีกเอาไปกลุ่ม4ค่ะวันนี้กลุ่ม5เงียบไปนะกลุ่ม5หนูเคยล้างผักอะไรคะลูก
1: แครอทครับ
0: แครอทค่ะล้างยังไงคะ
1: เอามือถูๆครับ
0: เอามือถูๆแล้วไงอีกลูก
1: แล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: ครับแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะคะก็คือเวลาที่เอามือถูเนี่ยก็คือถูในน้ำไม่ใช่เอาแครอทมาแล้วถูข้างนอกใช่ไหมลูกก็คือเปิดน้ำไหลแล้วก็ถูหรือบางคนบางบ้านคุณแม่อาจจะแช่ผักผลไม้ไว้เนี่ยในกะละมังแล้วก็ไปถูออกอย่างนั้นถูกไหมคะถูกไหมถูกบางครั้งถ้าเราล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะสารเคมีที่ตกค้างมันไม่หมดเราสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านช่วยได้ก็คือเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อที่จะช่วยให้สารเคมีนั้นหลุดนะคะใช้เกลือค่ะเกลือน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำนะคะเมื่อล้างผักหรือแช่ผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำให้ลูกไปล้างน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบนะลูกนะการหั่นค่ะมีหั่นอะไรบ้างหั่นหมูหั่นไก่หั่นเป็ดหั่นเนื้อผักหรือหั่นผักต่างๆนะคะสำหรับการหั่นนะคะวัตถุดิบนะคะถ้าเราหั่นวัตถุดิบเนี่ยถูกวิธีนะคะไม่เพียงจะช่วยให้วัตถุดิบของเรานั้นสุกเสมอกันนะคะและยังช่วยให้การจัดจานอาหารนั้นดูสวยมากขึ้นด้วยเอาง่ายๆถ้าเราหั่นเนื้อผิดทางเนื้อมันก็จะเหนียวนะลูกหรือบางครั้งเราหั่นผักถ้าหั่นทำไมลูกโดยปกติเราจะหั่นตามแนวใช่ไหมคะถ้าเราไปหั่นตามขวางผักบางชนิดก็จะดูไม่สวยใช่ไหมคะเอ้าแล้วการจัดจานนะลูกเราใช้ผักอะไรจัดจานลูกจัดจานในที่นี้เข้าใจไหมลูกคือจัดเอาผักมาวางตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นแตงกวาแล้วมีอะไรลูกผักสลัดมีแครอทอะไรนะผักกาดขาวหรือผักกาดหอมนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะเอาตอนนี้ยืดตัวให้ตรงนี่ค่ะหั่นแครอทเป็นไหมคะการหั่นเป็นเส้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างคือแครอทแล้วก็พริกหยวกนักเรียนนึกออกไหมคะว่าผักชนิดไหนหั่นเป็นเส้นอีกมีพริกหยวกแล้วก็แครอทแล้วมีอะไรอีกหั่นเป็นเส้นหั่นเป็นเส้นนะนึกออกไหมคะแตงกวาหั่นเป็นเส้นเคยเห็นไหมลูกครูยังไม่อ๋อเลยอ่ะคืออะไรลูกหั่นเป็นเส้นทานกับอะไรคะ เป็นอาหารอะไรอะคะช่วยบอกหน่อยสิเร็วช่วยบอกหน่อยอ๋อเป็นทานคู่กับแก้มพวกหมูย่างอะไรแบบนี้เหรอคะอันนั้นเขาหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนมะละกอมะละกอได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมคะได้แต่มะละกอเนี่ยโดยปกติแล้วเขาไม่ได้หั่นเขาใช้วิธีการสับหรือไม่ก็เขาเรียกว่านะขูดนะลูกนะอ่ะไปต่อค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะก็หั่นวัตถุดิบนะคะเป็นชิ้นพอดีคำเช่นการหั่นเนื้อสัตว์อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะอาจจะไปทำอะไรดีนะชิ้นแบบนี้หมูก็เห็นเป็นหมูเนาะก็ยังบอกไก่ทอดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก็น่าจะเป็นหมูตุ๋นหรือหมูทอดหมูทอดถ้าชิ้นแบบนี้จะแข็งไปไหมลูกไม่ได้เนาะได้ไหมคะได้ไหมหมูทอดแบบนี้ได้ไหมคะก็ได้อยู่นะอายอมค่ะแต่ส่วนใหญ่คือน่าจะไปตุ๋นหรือไปต้มมากกว่านะคะแบบนี้คือหั่นเป็นแวนนะคะอันนี้คือมะเขือเทศหรือแตงกวาเราจะเห็นแตงกวาหั่นเป็นแวนก็คือเวลาที่เราไปทานอาหารอะไรนะส้มตำได้ข้าวผัดนะคะก็จะมีแตงกวานั้นตกแต่งอยู่ข้างจานหรือทานแก้มกับข้าวผัดนะคะต่อไปนะคะการสับค่ะเป็นวิธีการหั่นวัตถุดิบนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือให้ละเอียดนะคะโดยใช้มีดนะคะเอนักเรียนคิดว่าน่าจะมีอะไรเป็นการสับบ้างหมูสับไก่สับหรือว่าเป็นเนื้อสับนะคะนี่ค่ะหมูสับเห็นไหมเคยช่วยคุณแม่สับหมูไหม
3: เคย
0: ไหนถ้าไม่เคยช่วยแล้วเวลาท่าสับหมูน่าจะสับยังไงคะลูกไม่เคยแต่ทำท่าได้อ่ะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ๋อเคยเห็นคุณแม่ทำคุณแม่ก็จะใช้มีดบางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นมีดอีโต้เลยนะสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับใช่ไหมลูกคุณแม่ยังไม่ให้หนูสับเพราะว่า 1. มีดทำไมคะเป็นของมีคมอันตรายคุณแม่เลยสับเองนะคะแต่จริงๆเราอาจจะช่วยได้แต่เราต้องระมัดระวังนะลูกนะต่อไปค่ะการบุบนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้มีดเหมือนกันหรือถ้าไม่ใช้มีดนักเรียนคิดว่าจะใช้อะไรได้ใช้มือเหรอการบูเนี่ยคือการทำให้อาหารเนี่ยแตกหรือแยกใช้ครกนะคะเห็นไหมคะคือถ้าตำละเอียดมันจะเป็นการตำแต่ถ้าเกิดว่าการบุบเนี่ยคือเอาแค่ทำไมลูกให้มันแตกเล็กน้อยไม่ต้องถึงขั้นละเอียดนะลูกนะก็จะมีเป็นกระเทียมหรืออาจจะเป็นพริกถ้าเกิดว่าเราทำพริกละเอียดเกินมันจะเป็นยังไงลูกมันจะเผ็ดแต่ถ้าเกิดบุเล็กน้อยมันก็จะไม่ลูกอาจจะไม่เผ็ดมากนะคะเอ๊ะแล้วรู้ไหมว่าพริกเนี่ยส่วนที่เผ็ดเนี่ยอยู่ที่เปลือกหรือเมล็ดอยู่ที่เมล็ดนะคะลูกอ้าวนะคะการบุนะคะคือช่วยให้วัตถุดิบของเรานะคะปล่อยน้ำมันหอมระเหยค่ะออกมานะคะแล้วให้รสชาติเนี่ยดีขึ้นเคยเห็นเวลาเขาเจียวกระเทียมไหมลูกได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมเลยไหมคะคุณครูเป็นคนที่ไม่ชอบทานกระเทียมแต่พอเวลาเพื่อนบ้านเจียวเนี่ยหอมจริงๆแต่เวลาทานแล้วเป็นไงลูกบางคนก็ชอบคุณครูไม่ชอบเพราะว่ามันทำไมลูกมันมีกลิ่นแรงเฉยๆแต่บางคนชอบบอกว่าอร่อยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะลูกนะการปอกค่ะเอมีผลไม้หรือผักอะไรต้องปอกวะเอ้าหยุดก่อนนักเรียนตอบแต่ผลไม้ที่ต้องใช้การปอกคุณครูอยากรู้ว่าแล้วถ้าเป็นผักล่ะโอ้แตงกวาก็มา เดี๋ยวเดี๋ยวผักกาดต้องปอกไหมแครอทหัวหอมโอ้เยี่ยมมากค่ะเอ้าพอแล้วพอแล้วอึ๊บอึ๊บนั่งตัวตรงแสดงว่ารู้จริงนะเอาการปอกนะคะก็คือการใช้มีดนะคะหรือใช้มือลอกเปลือกออกเอ๊ะเอ๊ะอะไรที่เราสามารถใช้มือลอกเปลือกออกได้หรือโอ้โหนี่ป.3 หรือป.6 เนี่ยหลอกไม่ได้เลยเก่งมากค่ะก็คือมีกระเทียมเราอาจจะทำไมลูกไม่ใช้มีดเราสามารถใช้มือเราเนี่ยลอกเปลือกออกได้นะคะพอเวลาเราลอกเปลือกออกแล้วเนี่ยเราก็จะเจอวัตถุดิบด้านในซึ่งมันก็จะทำไมลูกนิ่มกว่าด้านนอกแต่ผักหรือว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยก็ทานได้ทั้งเปลือกนะคะอย่างเช่นแอปเปิ้ลสามารถทานได้แต่ผลไม้บางชนิดต้องปอกเปลือกนะคะอย่างเช่นส้มกล้วยค่ะทุเรียนต้องปอกเปลือกนะลูกใครไม่รู้ว่าทุเรียนต้องปอกเปลือกต้องปอกเปลือกนะลูกนะนี่ค่ะกระเทียมมะละกอถ้าเป็นมะละกอดิบๆแบบนี้ทำอาหารอะไรได้บ้างส้มตามอันดับหนึ่งและอะไรอีกคะผัดมะละกอแกงส้มมะละกอนะคะเยี่ยมมากค่ะนี่นะคะเจ้ากระเทียมเรานะคะคือบางบ้านอาจจะไม่ปอกเปลือกอาจจะทำไมลูกคือปั่นแล้วก็เอาเปลือกด้วยแต่บางบ้านก็คือจะปอกก่อนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านด้วยนะลูกนะการซอยมาแล้วซอยการซอยนะคะเป็นเทคนิคการหั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะลูกนะคะการซอยนะคะจะช่วยให้วัตถุดิบของเรานะกระจายตัวได้ดีขึ้นและก็เพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมอย่างเช่นถั่วฝักยาวซอยนี่ไปทำอะไรได้ลูกแล้วถั่วฝักยาวคั่วเขาซอยนะในถ้าเราเห็นถั่วฝักยาวซอยนี่อยู่ในอาหารอะไรคะข้าวคุกข้าวคุกกะปินี่ให้ถึงขนาดนี้แล้วนะข้าวคุกกะปิอ่ะถ้าเคยใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยเขียวๆซอยเขาจะโรยในอาหารโรยไปพวกพะแนงนะคะเอ๊ะมีอะไรอีกอ่ะหอมแดงซอยอยู่ในอาหารอะไรได้บ้างหอมแดงซอยหอมแดงซอยอุ้ยเพื่อนไปทางเก่งมากค่ะเดี๋ยวรอต้นทางแป๊บหนึ่งนะคะลูกหอมแดงซอยอยู่ในตายแล้วอยู่ในไหนดีฮะเพื่อนไปทางคะเพื่อนต้นทางของเราบอกว่าหอมแดงซอยอยู่ในส้มตำไม่เป็นไรค่ะคือแต่ละบ้านอาจจะชอบทานไม่เหมือนกันนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วส้มตำเราไม่ใส่หอมแดงนะลูกนะอาจจะอยู่ในข้าวผัดหรอข้าวผัดอาจจะปนกับกระเทียมได้ยำปลากระป๋องมีไหมมีเนาะหรืออาจจะเป็นนะพริกน้ำปลาจะมีหอมแดงซอยอยู่นะคะลาบนะคะเยี่ยมมากค่ะนี่หอมแดงซอยเป็นแบบนี้แล้วถ้าตะไคร้ซอยอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้มีปัญหาอะไรกับส้มตำไหมคะลูกตะไคร้ซอยก็จะใส่ส้มตำอีกแล้วส้มตำก็ไม่ใส่ตะไคร้ซอยเดี๋ยวค่ะคุณครูขอถอนคำพูดนะคะที่บอกว่านี่เด็กป.6หรือว่าป.3เป็นเด็กป.3เหมือนเดิมนะลูกตะไคร้ซอยไปอยู่ในข้าวผัดค่ะไม่ได้ไม่มี ไปเรื่อยเลยหยุดตะไคร้ซอยเนี่ยจะอยู่ในผ้าหรือผ้าไม่รู้จักเหรอลูกก็แบบเหมือนคล้ายๆยามอ่ะแบบนั้นงงเข้าไปอีกนะไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในต้มยำนะถ้าต้มยำเราจะใส่ตะไคร้แต่เราจะไม่ซอยเราจะทำไมลูกหั่นเป็นชิ้นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ทำไมลูกบุสักทีหนึ่งนะคะอ้าวหนูน้อยฝึกเตรียมวัตถุดิบคุณครูมีวัตถุดิบมาให้เด็กๆดูแล้วเดี๋ยวจะถามว่าสิ่งที่คุณครูชี้นะคะเป็นการซอยการหั่นหรือว่าวิธีไหนได้ไหมลูกได้ไหมถ้าได้แล้วเดี๋ยวไปดูตรงวัตถุดิบของคุณครูค่ะเชิญเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็มีวัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมาให้นักเรียนได้สังเกตของจริงนะคะตอนนี้ค่ะขอตัวแทนในห้องของเรานะคะกลุ่มละ1คนมาเลยค่ะลูกกลุ่มละ1คนกลุ่ม1มาแล้วเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2มาทางนี้เลยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5มาตัวแทนของเรานะคะแล้วก็นักเรียนดูในจอโทรทัศน์เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณครูนำมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะก็คือผักที่คุณครูนำมามีผักอะไรบ้างนะคะช่วยกันตอบพร้อมกันนะคะอันนี้อะไรอะไรนะอะไรคะอันนี้คือดังนั้นหน่อยตะไคร้อันนี้คือหอมแดงนี่คือ
3: แตงกวาแตงกวา
1: แตงกวา
3: น้ำขมิ้นหอมแด
0: งกระเทียมนี่คือตะไคร้นะคะแสดงว่าเด็กๆรู้จักผักหมดแล้วทีนี้คุณครูจะถามว่ากลุ่มหนึ่งก่อนเลยนี่กลุ่มหนึ่งนะคะถ้าครูชี้ที่ผักชนิดไหนให้หนูบอกว่าเขาเตรียมวัตถุดิบด้วยวิธีใดนะคะวิธีที่เราเรียนไปมีวิธีใดบ้างคะลูกมีหั่นมีซอยบุบสับนะพร้อมยังคะพร้อมแล้วอันนี้ค่ะอ้าวหยิบไมค์มาหน่อยคะลูกอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้คือ
1: แครอทค่ะ
0: เตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะ
1: การหั่นค่ะ
0: ถูกไหมแต่ยังถูกไม่หมดคือหั่นเป็น
3: เส้น
0: เยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2เป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นเชฟตัวน้อยของเราเอาอันนี้แล้วกันค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะลูก
1: กันสับครับ
0: อะไรนะคะอันนี้คือผักอะไรคะลูก
1: อ
0: ันนี้คือ
1: มะเขือเทศ
0: มะเขือเทศเตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะลูกการ
1: ซอยครับ
0: ถูกไหมยังไม่ถูกการอะไรลูกให้แก้ตัวใหม
1: ่การสับครับ
0: ยังไม่ถูก
1: การหั่นครับ
0: การหั่นนะคะจริงๆอ่ะเขาบอกรู้แล้วแต่อยากรู้ว่าเพื่อนๆน่ะตั้งใจฟังเขาแล้วหรือเปล่าเห็นไหมคะใช้วิธีการไหนนะลูก
1: หั่นครับ
0: หั่นเป็นอะไรลูก
1: ชิ้นครับ
0: หั่นเป็นชิ้นเหรอคะหั่นเป็นแว่นค่ะลูกโอ้โหเล่นมุกตลอดเลยเยี่ยมมากค่ะต่อไปกลุ่มไหนคะลูกกลุ่ม3กลุ่ม3อุ๊ยกลุ่ม3นี่ต้องเอายากๆนะคะนี่ค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะลูก
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมแล้วรู้ไหมคะว่าอันนี้เตรียมวัตถุดิบแบบไหน
1: ปอกค่ะ
0: โอ้โหเก่งอย่างนี้จริงเก่งมากค่ะลูกสุดยอดหลอกไม่ได้จริงๆกลุ่ม3กลุ่มไหนคะลูกกลุ่ม4ค่ะผักในนี้ หนูชอบทานอะไรมากที่สุดคะลูก
2: แตงกวา
0: แตงกวาอ่ะแตงกวาค่ะเป็นการเตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะลูก
2: การหั่นค่ะ
0: หั่นเป็นไหนแบบไหนคะลูก
2: แว่นค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเหมารวมเลยนะคะไหวไหมคะไหวนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะลูกเพื่อนเขาก็ตอบไปหมดแล้วละแวกนี้นะคะตอบไปหมดแล้วเหลือละแวกเพื่อนบ้านค่ะอันนี้คือ
4: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนี้เตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะ
4: ปอกค่ะ
0: ปอกแล้วยังไงอีกคะปอกแล้วนี่ปอกเสร็จแล้วเขาก็มาทำอะไรคะลูกเอาแค่พอแตกแล้วแยกเขาเรียกว่า
4: สับค่ะ
0: ยังไม่สับค่ะเขาเรียกว่าเพื่อนในกลุ่ม5ช่วยหน่อยเขาเรียกว่า
4: บุบค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะเยี่ยมมากแล้วอันนี้คืออะไรลูก
4: ตะไคร
0: ้ตะไคร้นะคะแล้วนี่คือหอมแดงใช้วิธีการเตรียมแบบไหนคะ
4: สับค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะใช้วิธีการซอยนะคะแสดงว่าเพื่อนเนี่ยเขาเตรียมไว้กับคุณครูค่ะคุณครูบอกว่าให้ตอบผิดเพราะว่าจะดูว่าเพื่อนในห้องนั้นสามารถตอบได้หรือไม่นะคะเพื่อนเราตอบได้ทุกข้อเลยนะคะจริงๆแล้วนี่เป็นการแสดงร่วมกันใช่ไหมคะลูกเราทำไมลูกทำ MOU ร่วมกันนะคะนิดนึงค่ะลูกนิ้วก้อยขอบคุณมากค่ะเขาตอบถูกนะลูกแต่ครูบอกว่าเดี๋ยวพอครูชี้อะไรเธอตอบผิดนะดูว่าเพื่อนในห้องอ่ะจะแย้งเราหรือไม่นะลูกนะเก่งที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกลุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะให้หนูน้อยของเรานะคะฝึกเตรียมวัตถุดิบบ้างแต่แค่แสดงความคิดพอเพราะถ้าเกิดให้เด็กๆนั้นเตรียมกันจริงๆจะเป็นยังไงลูกรอดค่ะแต่ว่าห้องเราอาจจะมีกลิ่นนะคะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะขอให้เด็กๆนั้นระดมความคิดในกลุ่มนะคะตัวอย่างค่ะนี่คือผัดผักบุ้งนักเรียนคิดว่าจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างเอาผักบุ้งมาทำอะไรเอาผักบุ้งมาเราไม่เล่นมุกแล้วลูกเอาเรื่องจริงเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงบ้างอ่ะพอเราได้ผักบุ้งมาปุ๊บเอาไปล้างนี่เรื่องจริงมาแล้วล้างนะคะแล้วทำอะไรคะหั่นเยี่ยมค่ะแล้วมีอะไรอีก
3: กระเท
0: ีย
3: ม
0: กระเทียมเราก็ต้องเอาไปล้างแล้วก็บุ้งเอาไปบุบพอนะคะเราจะทำผัดผักบุ้งเราก็ล้างผักบุ้งนะคะแล้วก็ล้างพริกกระเทียมหลังจากนั้นค่ะเราหั่นผักบุ้งเป็นท่อนๆเราไม่ซอยผักบุ้งเล็กๆถ้าเราซอยผักบุ้งเล็กๆเป็นยังไงลูกไม่อร่อยเพราะว่าผักบุ้งนั้นมันสุกง่ายถ้าเราซอยเหมือนซอยผักชีต้นหอมเวลาเราไปผัดแล้วจะเป็นไงคะมันก็จะเละแล้วมันก็จะไม่อร่อยฉะนั้นผักบุ้งเนี่ยจะต้องหั่นชิ้นประมาณ1ข้อนะ1ข้อถึงจะทำไมลูกเวลารับประทานแล้วมีทำไมลูกเคี้ยวอร่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็บุกกระเทียมกับพริกนะคะแค่นี้พอคือคุณครูจะให้เด็กๆนั้นฝึกเตรียมเฉยๆว่าจะต้องเตรียมอะไรนะคะโดยให้แต่ละกลุ่มคิดเมนูของตัวเองใจเย็นค่ะใจเย็นแบบนี้นะเอาแค่นี้ไม่ต้องถึงขั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่พริกใส่ผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวไม่ต้องเอาแค่เตรียมคือมีล้างมีหั่นมีบุบมีซอยแล้วแต่อาหารที่เด็กๆคิดกันมานะคะช่วงนี้นะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะก็เตรียมนะคะระดมความคิดเลยค่ะว่าเราจะเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่นักเรียนคิดมา1ชนิดนะคะแล้วเดี๋ยวมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะวันนี้นักเรียนต้องมีสตินะคะเพราะว่าคุณครูนั้นให้เป็นกระดาษนะสำหรับเพื่อนปลายทาง อาจจะใช้กระดาษ A4 หรือสมุดของตนเองก็ได้

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมานำเสนอนะคะโดยวันนี้ไม่มั่นใจว่าจะนำเสนอได้ครบทุกกลุ่มไหมนะคะกลุ่ม1ก็อย่ากลุ่ม2ก็อย่ากลุ่ม4ก็อย่าฉะนั้นค่ะให้กลุ่ม4เอ้ยให้กลุ่ม3และกลุ่ม5ค่ะมาแสดงว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4เนี่ยต้องเสร็จอย่างแน่นอนเลยเราไปดูของกลุ่มเพื่อนเราบ้างดีกว่าค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราให้กลับไปทำต่อมาเลยค่ะลูกมาเร็วๆค่ะลูกสามวันยิงฉุบไม่เสร็จไม่เอาแล้วมาเลยค่ะมานี่พากันมาเหมือนทั้งกลุ่มเอายกนิดนึงค่ะได้ค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรคะลูก
1: ผัดถั่วครับ
0: ผัดถั่วนะคะเขาต้องเตรียมอะไรบ้างคะลูก
1: คือล้างถั่วฝักยาวครับ
0: ล้างถั่วฝักยาวนะคะเอาถือเองเลยลูกล้างถั่วฝักยาวแล้วอะไรอีกยังล้างไม่เสร็จเลย
1: ล้างกระเทียมครับ
0: แล้วก็
1: ล้างหมูครับ
0: ผัดถั่วฝักยาวนะคะกลุ่มนี้เขาเตรียมคือล้างถั่วฝักยาวล้างกระเทียมแล้วก็ล้างหมูแล้วอะไรต่อคะ
1: หั่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนครับ
0: หั่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนแล้วก
1: ็หั่นหมูครับ
0: หั่นหมู
1: บุบกระเทียม
0: บุบกระเทียมนะคะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะขอสังเกตนิดนึงคุณครูก็ให้กระดาษนะแผ่นย้ายใหญ่ใหญ่ไหมลูกอ่ะหนูถือข้างหนึ่งตัวนี้ก็ใหญ่ดีค่ะแต่พอเขียนตรงนี้แล้วไหมคะลูกเหลือนิดนึงเพื่อนแทบมองไม่เห็นเลยถ้ารู้อย่างนี้แล้วอ่ะคุณครูให้กระดาษ A4 สิให้ใหญ่ๆนักเรียนต้องเขียนใหญ่ๆนะรู้ไหมกลุ่มนี้เห็นไหมคะเขาเตรียมมีอะไรขาดตกบกพร่องอีกไหมลูกผัดถั่วเขาก็ล้างถั่วล้างกระเทียมแล้วก็ทำไมคะลูกล้างหมูแล้วก็ไปหั่นถั่วฝักยาวหั่นหมูบุกกระเทียมก็ถือว่าเป็นผัดถั่วฝักยาวนะคะเป็นแล้วนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวมีอะไรเสริมไหมถ้ามีเวลาเหลือหนูจะเขียนอะไรเพิ่มไหมคะลูกถ้ามีเวลาเหลือหนูจะเขียนอะไรเพิ่มไหมคะในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบมีไหมคะคิดว่าแค่นี้พอยัง
1: น่าจะยังครับ
0: น่าจะยังน่าจะมีอะไรเพิ่มคะลูกนึกออกไหมนึกไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะยังนะคะไม่เป็นไรค่ะเอากลับไปคิดต่อได้ค่ะอ้าวไมค์ของหนูก็ลูกวันนี้คงจะได้แค่กลุ่มเดียวกลุ่ม5นี่ตื่นเต้นมากไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ทำไมลูกไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะแต่ถ้าให้เป็นการบ้านแล้วเด็กๆอาจจะทำไมลูกไม่ได้ทำร่วมกันฉะนั้นเราต้องทำในโรงเรียนตอนที่ทำไมลูกพักกลางวันนะคะตอนนี้ยืดตัวให้ตรงค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะการเตรียมวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะอย่างถูกวิธีนะคะจะทำให้เราประหยัดเวลาในการประกอบอาหารนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เตรียมพอเราจะใส่กระเทียมเราค่อยไปบุกไปล้างจะทำให้เป็นไงลูกอาหารของเรานั้นอาจจะไหม้หรือกระทะของเรานั้นอาจ

0: จะไม่ได้นะลูกนะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของหน่วยที่3นะคะในเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะก็จะขอให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองค่ะโดยเรามีกันอยู่5เรื่องนะคะถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนนั้นทำได้ดีนักเรียนก็ใส่ดาวไปเลยค่ะ3ดวงแต่ถ้าเรื่องไหนนักเรียนทำได้บ้างนะคะนักเรียนก็ใส่ดาว2ดวงแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังทำไม่ค่อยดีนะคะนักเรียนก็ใส่ดาว1ดวงนะลูกนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของหน่วยที่4นะคะเรียนรู้งานช่างพื้นฐานนะคะเรื่องของเครื่องมือช่างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องเครื่องมือช่างนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.yltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนความพร้อม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
5: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
6: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
5: ต้นกล้าเป็นอะไร
4: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
6: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
5: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: ตุ๊กตาค่ะเพราะมันโดนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคอนัทนะคะ

0: าพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครรู้สึกไม่สบายไหมมีคนยกมือไม่สบายเป็นอะไรลูกน้ำหนาว
1: มีน้ำมูกค่ะ
0: มีน้ำมูกค่ะเพราะว่าอะไรลูกรู้ไหมไม่รู้สาเหตุเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ยังมีน้ำมูกไหมตอนนี
1: ้
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: หนูมีทิชชู่ไหมคะไม่มีหนูต้องซื้อทิชชู่มาไว้สำหรับเลยลูกซับน้ำมูกนะคะเผื่อหนูเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายอ่ะเซอร์กิตเป็นอะไรลูกเซอร์กิต
1: ไอ
0: ครับไอเพราะว่าอะไรครับพอรู้สึกยังไงหนูไอเพราะว่า
1: เจ็บคอครับ
0: เพราะเจ็บคอจากสาเหตุอะไรหนูพอรู้ไหมหนูพอรู้ไหมลูกลองเดาๆซิทำไมเราถึงเจ็บคอ
1: กินน้ำเย็นเยอะคร
0: ับ ดื่มน้ำเย็นเยอะขอให้รักษาสุขภาพนั่งลงได้หรือว่าบางคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้เราก็ต้องพยายามสังเกตอาการแล้วก็ดูสาเหตุว่าเป็นเพราะว่าอะไรใช่ไหมทำไมเราถึงป่วยเช่นบางคนมีน้ำมูกไม่สบายเมื่อวานหรือเราไปเล่นน้ำหรือเปล่าเราตากแอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าหัวเราเปียกเราไม่ได้ลืมเช็ดหัวให้แห้งหรือเปล่าทำให้เรารู้สึกเป็นไข้ไม่สบายได้นะครับหรือว่ากินน้ำเย็นเหมือนเซอร์กิตใช่ไหมใครชอบกินน้ำเย็นบ้างยกมือ
2: น้ำเย็นท
0: ุ
2: กว
0: ัน
2: น
0: ี้อร่อยโอ้ใครไม่ชอบกินน้ำเย็นยกมือเออดีจังอ่ะอยากฟังว่าทำไมถึงไม่ชอบกินน้ำเย็นลูกทำไมถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นเพราะว่าทำไมนาวาถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นลูกเพราะว่าม
3: ันเย็นขึ้นสมองครับ
0: เย็นขึ้นสมองค่ะมันจี๊ดใช่ไหมมันจี๊ดโอเคจ้าอ่ะแล้วกล้าล่ะกล้าทำไมกล้าถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็นล่ะลูกเพราะว่าอะไร
1: ไม่สบายครับ
0: ไม่สบายครับก็เลยดื่มน้ำอุณหภูมิห้องใช่ไหมแล้วชะเอมล่ะเมื่อกี้ยกมือเปล่าหรือใครนะแตงกวาเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงไม่ชอบดื่มน้ำเย็น
4: เสียวฟันค่ะ
0: เสียวฟันค่ะแล้วทำไมคนที่ชอบดื่มน้ำเย็นถึงชอบดื่มน้ำเย็นล่ะเพราะว่า
5: เย
0: ็
5: น
0: สดชื่นแต่รู้ไหมเราสามารถดื่มน้ำเย็นได้ตอนที่เรารู้สึกทำไมกระหายหรืออยากที่จะดื่มร้อนๆก็ได้มันชื่นใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวันปกติเราควรจะดื่มน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องหรือน้ำปกตินี่แหละเพราะว่าร่างกายของเราทำไมลูกข้างในมันร้อนหรือว่ามันเย็นมันร้อนข้างในมันร้อนถ้าเราดื่มน้ำเย็นไปเย็นจัดๆข้างในเนี่ยมันก็อาจจะปรับตัวไม่ทันก็ได้นะครับดังนั้นให้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดแต่วันไหนที่เหนื่อยๆล้าๆและอยากจะดื่มน้ำเย็นๆก็ได้นานๆครั้งก็ได้นะครับเราจะได้ไม่เจ็บคอด้วยเหมือนเซอร์กิตใช่ไหมเจ็บคอเพราะไอเพราะว่าดื่มน้ำเย็นใช่เปล่านะแล้วก็บางคนบอกว่าไอเลิฟยูด้วยนี่เล่นมุกเป็นแล้วโอเคเอาล่ะเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้บ้างขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ชื่อหน่วยว่าอะไรอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามอักษรหันษาพาสนุกแสนสุขใจคิดว่าอักษรหันษาเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรแน่เลยในหน่วยนี้อักษรอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมรู้จักคำควบกล้ำไหมรู้จักอักษรนำไหมเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในหน่วยการเรียนรู้นี้พาสนุกอย่างไรแสนสุขใจอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันในหน่วยการเรียนรู้นี้แต่วันนี้เรื่องราวของคุณครูอยู่ในเรื่องของวัดพระแก้วและสำเพ็งในหนังสืออะไรลูกจำได้ไหมวันนักเรียนลำน้ำอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100พอดีเลย100ถ้ากลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วเราก็จะรู้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรวัดพระแก้วมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดอะไรลูกจำได้ไหมใครตอบได้วัดพระแก้วหรือไม่ต้องเปิดแสดงว่าเราอ่านมาเป็นการบ้านแล้วเราก็ต้องรู้ใช่ไหมอีคิวอ่านถูกด้วยอีคิวลองตอบสิวัดอะไรนะลูกวัดพระแก้วหรือ
6: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: ปรบมือให้อีคิวหน่อยจ้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองยอดเยี่ยมเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับอะไรลูกสถานที่สำคัญใกล้กับเพราะว่าตั้งอยู่เนี่ยมันคนละความหมายนะวัดพระแก้วที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแต่มันใกล้กับอะไรลูกสถานที่ใกล้เคียงเป็นสนามใหญ่ๆเลยสนามอะไรที่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกับหน้าวัดพระแก้วงั้นคืออะไรสนามอะไรอะไรนะกล้าสนามอะไรลูก
1: สนามหลวงครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้กล้าหน่อยจ้าสนามหลวงนะครับสนามหลวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้กันและภาพนี้ตลาดนัดไดโนเสาร์เหรอที่หัวหินเหรอไม่ใช่ตลาดโต้รุ่งหัวหินเหรอไม่ใช่ตลาดแสดงว่าเรากลับไปอ่านความรู้มามันคือชื่อเรื่องว่าวัดพระแก้วและสามเพลงใช่ไหมเดาได้ว่าภาพนี้คือภาพของตลาดสามเพลงหรือว่าอยู่แถวย่านสามเพลงนั่นแหละจะเป็นที่ไหนถ้าใครกลับมาอ่านแล้วก็จะรู้ใช่ไหมว่าขายอะไรเป็นย่านแบบไหนและอยู่ใกล้กับอะไรลูกจำได้ไหมอยู่ใกล้กับอะไรใครเคยไปชัยนาทาวบ้างหรือเรียกว่าอะไรเยาวราชรู้จักเยาวราชไหมที่มีศิลปินชื่อดังระดับโลกเลยไปเป็นถ่าย MV ที่นั่นด้วยใครไมเคิลแจ็คสันเป็นศิลปินคนไทยลูกโด่งดังในโลกของเคป๊อปชื่อว่าอะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอยู่วง Blackpink โอเคลิซ่าใช่ไหมนะไปถ่าย MV ที่เยาวราชด้วยและสำเพ็งก็อยู่ใกล้ๆกับเยาวราชนั่นแหละเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นวันนี้เลยเราจะต้องเรียนรู้คำได้เด็กๆจะต้องหาความหมายโดยมีจุดประสงค์ดังนี้เด็กๆจะต้องบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2เขียนและบอกความหมายของคำได้3อ่านคำจากเรื่องที่กำหนดได้และ4มีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองจ้าเราเคยทำมาแล้วไหมแบบนี้ไม่เคยหรอถ้าไม่เคยโอเคมีคนยื่นใบลาออกให้แล้วโอเคเซ็นไปแล้วนะบ๊ายบายยังเคยทำมายังลูกคำน่ารู้เคยยังเคยแล้วคำน่ารู้ในทุกเรื่องที่เราจะต้องอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูต้องให้หาความหมายก่อนใช่ไหมแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นคำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสามเพลงตัวอย่างเช่นจำได้ไหมคุณครูมีบทอ่านมาให้นี่คือหน้าที่100ใช่ไหมในหนังสือวรรณคดีลำนำคุณครูก็ต้องทำอย่างไรก่อนเขียนเส้นใต้หรือทำอะไรวงกลมก็ได้เช่นคุณครูเลือกมา5คำมีคำว่าอะไรลูกทางการเช่นคำว่าสีเช่นคำว่าสง่าเช่นคำว่าใครอ่านได้คำนี้ยกมือขึ้นมีของรางวัลให้ปิ่นตอบก่อนไปทีละคนเลยเดี๋ยวยกมือไปทีละคน
2: ประดิษฐานค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ประดิษฐาน
0: ใครตอบต่อพูดมาทีละคนเดี๋ยวจะบอกของใครถูกลูกปัดลูกปัดจ้ะยกมือไว้ลูกยกมือไว้ใครที่สะอ่านคำนี
2: ้ประดิษฐานค่ะ
0: ประดิษฐานนะคะต่อไปเซอร์กิต
1: ประดิษฐานครับ
0: ประดิษฐานต่อไป
1: ประดิษฐานครับ
0: ครับต่อไปนาวา
3: ประดิษฐานครับ
0: ออโต้เด็กไปทางอ่านว่าอะไรลูกคำนี
1: ้ประดิษฐานครับ
0: ประดิษฐานครับข้าวหอม
1: ประดิษฐานค่ะ
0: จ้าน่าสเนล
5: ประดิษฐานครับ
0: อีกคิว
7: ประดิษฐานครับ
0: เชฟแสดงว่ายกทีหลังเนี่ยรู้เลยอะไรลูกคำว่า
8: ประดิษฐานครับ
0: ครับสแตม
9: ประดิษฐานครับ
0: จ้าโอ๋จะตอบไม่รู้คำนี้จะอ่านไม่อ่านจ้าเห็นยกมือแวบ
10: ๆประดิษฐานค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าถูกต้องทุกคนประดิษฐานนะครับแต่แปลว่าอะไรเดี๋ยวหาความหมายกันและอีกหนึ่งคำที่ครูเลือกเช่นคำว่าอะไรย่านมันแปลว่าอะไรหนาไม่รู้เด็กๆไม่ต้องเลือกตามคุณครูนะหรือจะเหมือนบ้างบางคำไม่เป็นไรให้เลือกมาอย่างน้อยกี่คำ5ถึง8คำเพิ่มมาให้อย่างน้อย5แล้วก็หรือจะ8คำก็ได้5 6 7 8ได้หมดดูที่พื้นที่ในการเขียนของเรานะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมทำงานให้สวยงามมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าเราทำมาหลายครั้งมากๆแล้วนะครับ เมื่อทำงานแล้วให้ลงมือระบายสีได้เขียนให้สวยหัวกลมนะครับเขียนให้งามจัดวางวิธีการเขียนให้มันกระจายได้ทั่วหน้ากระดาษไม่เอียงหรือกระจุกไว้อยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็มองมาที่ไหนหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ต้นทางมองมาที่หน้าใครหน้าครูการมองมาเร็วพร้อมไหมวางดินสอวางสีก่อนเร็วลูกพร้อมที่จะมาดูตัวอย่างงานของเพื่อนๆแล้วหรือยังพร้อมแล้วเอามือจับหูจับหัวใจหัวใจอยู่ไหนหัวใจอ้าวหัวใจอยู่ข้างไหนลูกวิชาสุขศึกษาเรียนแล้วหรือยังนะพละศึกษาใช่ไหมหัวใจอยู่ข้างไหนซ้ายใช่เปล่าเอามือจับจมูกจับตาสองข้างกำลังดูจับแก้มหันหน้ามาเอามือลงขอเชิญตัวแทนมาลูกใครจะมาก่อนใครดี
1: ไอติม
0: อ่ะแล้วก็ตามไปด้วยข้าวตูแล้วก็ปิ่นแล้วก็พีทครับที่นะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภดาลิกเมฆ
0: จ๊ะอ่ะหนูได้คำว่าอะไรบ้างอ่านหัวข้อด้วยนะ
2: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็ง
0: ได้บ้าง
2: ประสงค์หมายถึงต้องการ
0: จ้าง
2: ดงามหมายถึงสวยย่านหมายถึงบริเวณอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วทิศหมายถึงด้านหรือข้างนครหมายถึงเมืองใหญ
0: ่โอเคจ้าอ่ะยืนโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะถือท่านี้แล้วก็ไปยืนไว้ฝั่งนู้นเลยจ้านี่ตรงนู้นตรงนู้นยืนตรงนี้อายุนั่นแหละอ่ะพอมาเข้าตูคนที่2เชิญจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาและมณีค่ะ
0: จ้าน
3: ครหมาย
0: เดี๋ยวอ่านหัวข้อด้วยลูก
3: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งนครหมายถึงเมืองใหญ่ทิศหมายถึงด้านข้างประสงค์หมายถึงต้องการอดีตหมายถึงเวลาที่ล่วงแล้วงดงามหมายถึงสวยย่านหมายถึงบริเวณ
0: จ้าเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมข้อตูเราสังเกตอะไรไหมเวลาที่เรามานำเสนอเพื่อนมีมารยาทไหมลูกพูดไทยไหมเลยมีไหมไม่มีใช่ป่ะมีไม่มี
3: ไม่มี
0: ไม่มีค่ะเพราะว่าอะไรเพื่อนทำไมไม่อะไรลูก
3: ไม่หยุดเขียน
0: ไม่หยุดเขียนและก็ไม่ฟังดีมากเลยเข้าตูนี่นะเข้าตูโกรธนะหันหน้ามาฟังเข้าตูด้วยโอเคเข้าตูเชิญลูกให้เกียรติคนที่มานำเสนอด้วยนะต่อไปปินมาลูกปินเชิญจ้า
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: จ้าอ่านหัวข้อด้วยนะลูก
4: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งราชธานีหมายถึงเมืองหลวงนครหมายถึงเมืองใหญ่สีหมายถึงความรุ่งเรืองประสงค์หมายถึงต้องการงดงามหมายถึงสวย
0: จ้าเรียบร้อยแล้วซ้ายพีจ้าเชิญเรียบร้อยไปยืนโชว์ผลงานของเรายังมีคนที่สวยอีกของผู้ชายก็มีหลายคนที่สวยงามแต่นี้เอาทีมผู้หญิงล้วนก่อนนะเชิญจ้า
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิม
0: ลเสียงดังฟังชัดลูกเสียงดัง
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลสุวัฒน์
0: จ้า
5: คำน่ารู้เรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งงดงามความหมายสวยนครแปลว่าเมืองใหญ่บ้านเรือนแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยสีแปลว่าความรุ่งเรืองอดีตแปลว่าเวลาที่ล่วงแล้ว
0: คนยังลูก
5: ทิศแปลว่าข้าง
0: ครบนะมือเพื่อนหน่อยจ้ามารยาทผู้ฟังยอดเยี่ยมคราวนี้มายืน4คนนี้มายืนข้างๆกันตรงนี้ข้างหน้าเด็กๆไปทางแล้วต้นทางหันมามองนะเดี๋ยวดูว่าความแตกต่างก็คือคนที่สามารถวางแผนงานได้ดีที่สุดใน4คนนี้ก็คือเข้าตูกับใครไอติมเพราะว่างานกระจายคำกระจายไปครบทั้งหน้าทั่วทั้งหน้าส่วนปินกับของพีทมันกระจุกอยู่ด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมลูกมันเอียงซ้ายเอียงขวานะดังนั้นต้องปรับปรุงงานคนที่ทำงานได้วางแผนงานได้ดีก็คือ2คนแต่ทั้ง4คนนี้ถือว่าทำออกมาได้สวยงามและสมบูรณ์แบบเหมือนกันเอาปรุงให้เพื่อนหน่อยจ้านั่งที่ได้ลูกขอบใจมากยอดเยี่ยมเอาไมค์กลับไปด้วยลูกไอติมจ้าดังนั้นเรื่องของเราจบเท่านี้เด็กๆปลายทางหรือต้นทางที่ยังทำงานไม่เสร็จก็ให้กลับไปทำงานของเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูของหนูนะลูกแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาอ่านกันบ้างโดยเตรียมบทอ่านเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งจะเตรียมบทอ่านอยู่ในชุดกิจกรรมก็ได้หรือว่าอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่เท่าไหร่ลูก100นะคะไปอ่านมาล่วงหน้าเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งชั่วโมงที่2เป็นการอ่านออกเสียงนะครับขอให้กลับไปอ่านมาล่วงหน้า 1-2 รอบนะครับแล้วเราจะมาอ่านกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงคุณครูไปทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้
1: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้

0: การข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันการพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรซยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วว่าจบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึก

0: ก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
1: ุ
0: ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้ธุรกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับตัวนี้ตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: รู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: ว
2: น่ากล
3: ั
2: วเชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะพอตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: ถูกต้องคร
3: ับ ก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
2: ครับ
3: Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ย

0: มีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจะมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้

0: ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการเซอร์ไรเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ล่ะก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์
0: คูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: แ
0: ล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึง
0: ครับ
1: ว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อป

0: นะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของ OTOP เนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมคช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน
1: ค่
0: ะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
0: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบอาจารย์วรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลยไอ้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลย
3: ค่
6: ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ
6: ่
3: ะ
6: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อม

0: แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
3: แตก
4: ไม่มี
3: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่า
2: แตก
3: แตก
2: แตก
3: แตก
2: แตก
0: ว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
5: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
2: แรงจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
5: นี่ก
3: ็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้เดียร์จบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆโอ้สูดลมด้วย
2: แตก
3: แตกแตกแตก
2: ใหญ่จบแล้ว
0: โอเค
5: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
1: ใช่
0: อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมั้ย
1: สู้สู้นะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกรอบที่สามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
1: อัจฉะอัจฉะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
1: ของหนู
5: ของหนู
1: ของหนู
0: ใครของหนูใคร
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
5: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
5: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
5: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
5: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
5: ผมจะป้อง
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
6: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
6: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเพีย
0: งโอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มคะ
7: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามาก

0: ช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ
2: ้
0: โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลุกนี้ลุกนี้ลุกนี
3: ้ก็ดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ
1: ะไรอะ
3: เป็นล่องหนรู้รู
1: ้นั่นเหรอ
3: ว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามาล่องหน
3: น
0: ี่โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ูไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสองสาม

0: จะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
0: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: เนี่ย
2: ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่หรอ
4: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
5: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
6: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
6: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
6: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
7: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่าออกมาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
8: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลเล่นอันนี้ก่อนฟองใหญ่ยักษ์ค่ะ

Hey.

สมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลง

0: ซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กลีเซอรีนนะคะมาเป็นก้อนแล้วก็

0: แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
1: แข็งมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วเปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีซาลีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
2: ้ใส่มากเลย
0: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็ง
4: หรือเปล่าแข็งข้างใน
2: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
0: หมดแล้ว
2: รู้สึกว่ามัน
0: แล้วต่อไปนะคะก็คือ1ในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
5: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียวเหนียว
5: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซาลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2อย่างนี้
0: ดีมากค่ะ
1: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
0: ๆอ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ของเพื่อนๆเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
4: ได้ที่แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: มแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะ
2: เลือกยินข้างหน้าก่อน

มื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับแชร์ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเซตติ้งการถ่ายทอดสดบน YouTube ในปี2022นี้กันแบบอย่างง่ายเลยนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมคือ Streamlab OBS นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเช่น OBS Studio XSplit Nvidia Shadowplay ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Streamlab OBS แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายสะดวกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา New Tab Google อะไรครับพิมพ์ Google เลยนะครับไปที่ Search ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Streamlab OBS ครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Streamlab นี่ครับมันจะขึ้นมาคำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเติมคำว่า OBS เข้าไปอันแรกเลยครับผมปึ๊บให้คลิกเข้าไปอันแรกเลยนะครับผม streamlab.com คลิกเข้าไปแล้วทำการกดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวด้านนี้เลยนะครับผมกดไปเลยกดเริ่มดาวน์โหลดกดเปิดโฟลเดอร์รอสักครู่นะครับผมโปรแกรมกำลังทำการคำนวณนะฮะโอเคคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็น Streamlab บวก Desktop บวก Setup เลยนะฮะชื่อนี้เลยนะครับผมให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับผมพอเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้กด Yes เลยนะครับโอเคมันก็จะบอกเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะกด I agree ไปเสร็จปุ๊บเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับผมว่าเราจะติดตั้งที่ไหนครับเราก็เลือกเลยสมมติเราอยากจะติดตั้งที่ได้ดีนะครับเราก็เลือกกด cancel ไปก่อนกด browser ไปที่ this pc นะครับผมในที่นี้ของผมเป็นระบบปฏิบัติการ windows 11นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมกดไปที่ this pcแล้วก็เลือกได้เลยครับผมที่เราจะลงนะฮะผมขอเป็น default แล้วกันนะครับผมขอไม่เลือกแล้วกันกด cancel มันก็จะเป็นออโต้อย่างนี้ให้ของมันนะครับแล้วก็กด install รอสักครู่หนึ่งนะครับผมระบบมันก็จะทำการติดตั้งอะไรของมันไปนะครับผมโอเคเมื่อขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับผมให้ทำการกดดิกออกก่อนนะครับแล้วกด finish แล้วกดปิดแท็บลงผมขอย่อส่วนลงมาก่อนนะครับผมปุ๊บโอเคเราก็จะได้หน้าตาหลักมาเป็นตัวโปรแกรมนี้นะฮะเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับโอเคในที่นี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง Record Only กับ Live Stream นะครับผมถ้าเราอยากจะ Record เราก็สามารถเลือกอันนี้เพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอของเรานะครับแต่ถ้าเราอยาก Live Stream หรืออยากถ่ายทอดสดก็เลือกอันแรกเลยครับกด Continue ไปโอเคแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะสตรีมเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในข้างบนนะครับก็คือมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นหมวดใหม่นะครับแต่ในที่นี้คือเราจะมาทำเป็นแบบของ YouTube เราก็เลือก YouTube ไปแล้วก็มันก็จะเด้งให้มาล็อกอินของ Gmail เรานะครับผมก็ทำการล็อกอินอันแรกไป

แล้วกดอนุญาตครับปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาแล้วก็มันจะทำการล็อกอินนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการเซตอัพไมค์หรือเว็บแคมเรานะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรบ้างเราไม่มีเว็บแคมดีเทคเต็ดโอเคเราไม่ซีเรียสแล้วเราก็กด continue ไปแอนด์เดทีมทีมเราอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมว่าอยากจะได้ทีมแบบไหนโดยในที่นี้คือผมไม่เลือกทีมนะครับผมขอสคริปต์โอเคมันก็จะมีให้เลือกระดับ2ระดับนะครับคือแบบฟรีกับแบบเสียตังค์แบบฟรีก็คือไลฟ์สตรีมทั่วไปตั้งค่าทั่วไปเรคคอร์ดได้ทั่วไปเกมโอเวอร์เลย์เปิดได้ปกติทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วครับผมส่วนพรามก็คือจะสามารถใช้ฟิวเจอร์ในระดับของ Streamlab OBS ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมทั้งที่เป็น Overlay แบบเสียตังค์หรือแบบว่าเราสามารถสตรีมแบบว่าในโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้คือในแบบเสียตังค์นะครับผมแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็นแบบ Choice ฟรีนะครับปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาของตัวสตรีมนะครับผมกดกาบัตรปิดก่อนหลักๆแล้วเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าแถบซ้ายมือข้างล่างมุมซ้ายนะครับนี่เลยนะครับแถบมุมซ้ายนะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไป setting ปุ๊บอันนี้ในหมวดของ general จะเป็นภาษานะครับเราไม่ต้องมาสนใจนะครับมันมีแค่ภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษไปเรามาดูในหมวดของ stream เห็นไหมครับว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วว่าเป็น YouTube ในที่นี้คือเราสามารถ connect เป็นแบบว่า stream Facebook ได้ Twitch ได้นะครับส่วนอันนี้ Trovo ขอยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับ Twitch ก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะเราเลือกแบบ YouTube โอเคเราไปที่ Output อันนี้คือเลือกโหมดคือเป็นแบบ Simple อย่างง่ายนะครับส่วนในหมวดของ Advanced เราจะสามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกสเกลเท่าไหร่ฟิกไปเลยว่าสเกลเท่าไหร่จะ120 1080นะครับแต่ทีนี้ผมขอไม่เอานะครับผมขอติ๊กออกปึ๊บโอเคมาดูที่ Bitrate นะครับผม Bitrate นี้ของ YouTube มันได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้ส่วน CPU usage percent อันนี้คอมใครไม่แรงนะครับหรือ CPU ไม่สูงมากแนะนำให้ปรับเป็น very fast นะครับผมยิ่งปรับต่ำยิ่ง slow ยิ่ง faster ยิ่ง fast ยิ่งกินทรัพยากร CPU มากขึ้นเท่านั้นนะครับในนี้ผมขอเลือกเป็น very fast เนาะเสร็จปุ๊บ profile เราไม่ต้องสนใจครับ tune เราไม่ต้องไปสนใจครับผมมาดูในหมวดของ encoder นะครับ encoder นี่คืออุ๊ยกดผิดนะฮะขออภัยครับ software x624 นี่คือจะเป็นในหมวดของ CPU นะครับส่วน hardware NVE NCอันนี้จะเป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับแต่ว่าอันข้างล่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้การ์ดจอเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับผมซึ่งใครการ์ดจอแรงๆสามารถเลือกใช้อันนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากเลือกใช้ CPU ก็สามารถใช้ X264 ได้เลยนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็น X264 เนาะปึ๊บเท่านี้ครับแล้วก็สามารถกดสตรีมได้เลยนะครับผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วโอเคเราก็กดดันไปครับเสร็จแล้วเรากด go live go live anywhere source look source in output back อ๋อโอเคนี่ครับมันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนยืนใน YouTube เลยนะครับว่าเราต้องแบบในหมวดอะไรเป็นแบบ public ไหมอันนี้ decision นะครับคือจะใส่เป็นลิงก์ของเราเลยนะครับเราก็สร้างเลยครับว่าเราจะสร้างเป็นอีเวนต์อะไรไตเติ้ลก็คือชื่อเรื่องว่าเราจะสร้างเป็นอะไรนะครับผมขอเป็นเทสแล้วกันเนาะกดคอนเฟิร์มโกไลฟ์ครับมันกำลังจะค้นหา working on your live stream อยู่นะครับผมโอเคเราไลฟ์แล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำการไลฟ์โอเคครับเรามาดูในหมวดของซอสกันนะครับผมเมื่อเราทำการไลฟ์แล้วเราก็มาดูในหมวดของทำการซอสนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแคปเจอร์หน้าจอหรือแคปเจอร์เกมนะครับกดรูปบวกไปครับผมปึ๊บโอเคในหมวดนี้มันก็จะมีให้บอกเลยครับผมว่าเราจะแคปเจอร์อะไรแล้วก็จะมีวิดเจ็ตบอกก็คือเป็นป้า

ใช่การแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google ก็มีสอนนะครับผมแบบนี้แต่เรามาสอนในแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับเรามาดูในหมวดของ General Source นะครับผมหลักๆแล้วเราจะสตรีมอะไรนะครับผมสมมติถ้าคุณอยากได้เกมแคปเจอร์คุณก็เลือกเป็นเกมมันก็จะแคปเจอร์เกมอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ Display Capture ทั้งหมดเลยก็กด Display Capture ครับแล้วกด Add Source กด Add Source เข้าไปอีกทีนึงเห็นไหมครับอันนี้ Capture Mode ก็คือเราไม่ต้องมาสนใจมันเราปล่อยมันไปนะครับอันนี้ Display ก็คือเลือกว่าเราจะใช้จอไหนในการแคปเจอร์นะครับในที่นี้ผมมี2จอแต่ผมเลือกขอเป็น default แล้วกันนะครับก็คือ primary monitor คือหน้าจอหลักที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะกดดันไปครับผมเสร็จแล้วเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่โปรไฟล์มุมขวานะครับคลิกเข้าไปไปที่ช่องของคุณเสร็จแล้วมันก็จะมีสตรีมสดของเราขึ้นเห็นไหมครับโปรไฟล์ของเรามุมขวาเห็นไหมครับนี่ไปที่ช่องของเราครับมันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคขอ end stream จบ stream แล้วกันเนาะก็กด end stream ได้เลยครับปึ๊บโอเท่านี้ก็คือการ stream แบบว่าง่ายๆแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมครับผมหวังว่าการ stream สดในเบื้องต้นนะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อละใครหลายๆคนนะครับใครที่กำลังมองหาการ stream หรือการไลฟ์สดแบบง่ายๆแนะนำให้ใช้stream แบบ OBSหรือ OBS Studio Xsplit Nvidia Shadowplay ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสะดวกใช้โปรแกรมแบบไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำการใช้งาน UI ต่างๆนะครับด้วยแอปกับโปรแกรมสร้างแอป Corolla นะครับนั้นจะทำแอป UI ครับคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอันดับแรกก็คือใช้ Table Argument นะครับมาใช้โดยเขาปรับคอลัมน์กับโรว์ให้เป็น2กับ8นะครับเพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลต่างๆเอาสปินเนอร์มาคือแถวแรกเขาจะเป็นการใส่ชื่อนะครับก็คือสปินเนอร์จะเอาไว้ใช้นายกับนางแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง element from string นะครับให้เป็นนายกับนางก่อนตอนนี้ก็ text box มาเพื่อเป็นไว้กรอกชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ text box spinner นะครับตั้งชื่อพวก component ตามความต้องเข้าใจของตัวเองนะครับเปลี่ยนชื่อครับของผมจะตั้งเป็น name กับ p name นะครับ

ต่อนะครับต่อจากชื่อก็จะเป็นวันเกิดนะครับเราจะเอาลาเบลมาก็จะเป็นชื่อนะครับเป็นเบิร์ธก็คือวันเกิดชื่อตัวแปรก็เปลี่ยนเป็นวันเกิดโอเคครับ

เราก็ไปเอานะครับไปเอาตาราง Horizon Agreement มานะครับก็คืออันนี้เราว่าใส่พูดเราจะใส่2ช่องนะครับเพราะว่าที่เราทำมันจะทับกันนะครับนี่พอไปเอาลาเวลมาลาเวลอันนี้นะครับจะเป็นที่มันจะแสดงวันเกิดที่เราจะทำการกดหานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เดทพิกเกอร์เพื่อการกดหาวันเกิดแล้วมาแสดงที่ลาเวลอันนี้นะครับเดทพิกเกอร์มาปรับแต่งนะครับตามสะดวกครับต่อไป

8 R Level นะครับต่อจากวันเกิดของเราจะเป็นการศึกษานะครับใช้สปินเนอร์นะครับเอาสปินเนอร์มาเราใส่ไปการศึกษามีอะไรบ้างประถมประถมปริญญาตรีแล้วแต่อันนี้ผมใช้3อันพอครับเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับคือลาเบลมาก็เป็นอันนี้จะเป็นงานอดิเรกต้องงานอดิเรกแล้วมันจะมีเยอะนะครับผมจะใส่ยกตัวอย่าง3อย่างแล้วใช้เช็คบ็อกซ์นะครับเป็นการติ๊กเอาว่าเราทำอะไรบ้าง3อันนะครับทำการมาเลยครับใครอยากใส่เกินใส่ได้นะครับเช็คบ็อกซ์มา3อันแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพิมพ์ข้อความนะครับว่าอันแรกทำอะไรอันสองทำอะไรแล้วคือตอนคนขดกล่องเขาจะติ๊กว่าชอบไปนี่ไหมเป็นนี่ไหมได้แล้วครับต่อไปจากการเรียนครับก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับเอ้ยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแล้วเอาลาเบลมากับเทคบล็อกพอทิกบล็อกมาครับแล้วก็ลาเบลอีกอันนึงก็คือที่อยู่น่าจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือมันเต็มมันเต็มตารางเราเพิ่มตารางก่อนนะเพิ่มมาอีกแถวนึงก็เราจะใส่อันนี้ใส่โฮไรซอนไปอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกจังหวัดจะลองเราจะลองใช้ปุ่มก็คือนะปุ่ม speaker นะครับมาตรงจังหวัดอันนี้ผมไปเตรียมไว้แล้วครับจังหวัดก็คือทั้งหมดเรามาใส่ในช่อง element form string นะครับเพื่อเวลาคนเรากดเนี่ยมันจะมีให้เลือกจังหวัดที่เราใส่ไปนี่ครับได้นะครับต่อไปให้เราทำเป็นปุ่มกดส่งนะครับเพื่อส่งข้อมูลเนี้ยไปเป็นข้อความปุ่มส่งเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะคือต่อไปอันนี้คือถ้าเราเสร็จแค่นี้ครับมันจะเรากดส่งเนี่ยมันจะไม่ส่งครับเราต้องมีตัวช่วยอันนึงก็คือแชร์ลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแชร์ลิงก์มาใส่อยู่นี่ครับใส่แชร์ลิงก์ก็เสร็จครับต่อไปก็ไปทำหน้าโปรแกรมต่อไปเราจะมาทำบล็อกของโปรแกรมกันนะครับไปเอาปุ่มเซนมาครับที่เราทำไว้แล้วก็ไปที่แชร์เอาแชร์แชร์เมสเซจมานะครับคือแชร์ลิงก์หนึ่งของเราแล้วไปที่เทคเพื่อเอาจอยมาไปที่ pname สปินเนอร์ pname ของเรานะครับเอา pname มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น selection มันจะได้เลือกที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ไปตั้งค่าจอยนะครับเพิ่มสตริงตามข้อมูลที่เราต้องการใส่พอใส่ติ้งครบแล้วนะครับเวลาเนี่ยเราจะส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นสมมตินายไปแล้วเราไม่ใส่เนี่ยช่องเว้นวรรคนะครับมันจะติดกันกับชื่อเพราะฉะนั้นเราไปที่เทคเพื่อเอาช่องข้อความมาใส่แล้วก็พิมพ์สเปคบาร์ไป1ครั้งมันจะได้เป็นวรรคให้เราต่อไปก็ไปที่เทคบล็อกเนมนะครับไปเอาเนมแล้วก็เทคมาเราพิมพ์เราก็จะพิมพ์ชื่อของเราไปเป็นวรรคนะครับต่อไปที่เทคนะครับเอ้ยนี่ครับไปที่เทคเอาช่องว่างเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไป /n นะครับมันจะได้ไปขึ้นบรรทัดใหม่ new line ครับ

่อไปนะครับไปที่เบิร์ดนะครับคือวันเกิดเราก็ไปเอาเนี่ยเดียนพิกเกอร์นะครับที่เราตั้งไว้ก็คือเราจะทำปุ่มเดทพิกเกอร์นะครับก็คือวันปุ่มเลือกวันที่อันนี้เราทำแยกกับวันนี้นะครับ

0: ที่ ลาเบลหนึ่งนะครับก็คือวันที่ที่เราจะให้มันแสดงวันเกิดของเราต่อไปก็คือทำปุ่มการกดเดทปิกเกอร์ครับเลือกวันจัดเตรียมอะไรที่ว่ากันนะครับเดทปิกเกอร์มาไปที่ปุ่มเดทปิกเกอร์ after date set ก็คือหลังจากกดเลือกนะครับจะให้มันทำอะไรดูไปที่ level 1 set level text มาเมื่อเราเลือกเดทปิกเกอร์แล้วมันจะไปแสดงผลของ level 1 นะครับแล้วก็ joinเพิ่มสตริงเข้าไปประมาณ3นะครับก็จะให้มันแสดง date picker day month แล้วก็ year ครับอันนี้ผมใส่3ช่องพอนะครับเพราะแต่ปกติควรจะใส่6ช่องนะครับเอ้ย6หรือ5ช่องนะครับเพื่อเป็นใส่text ว่างเป็น new line ครับงั้นจะติดกันอันนี้ผมทำให้ดูกันครับอันนี้ก็ขอเดทปิกเกอร์ครับเพื่อส่งวันที่ปีเดือนวันนะครับต่อไปนะครับคือการศึกษาสปินเนอร์ก็ทำคล้ายๆกับชื่อนะครับอันนี้ง่ายครับเหมือนชื่อก็ใส่แค่ selection case เลยต่อไปงานไรเล็กนะครับอันจะเป็นเช็คบ็อกซ์มันจะมีอีฟเดนเอลเข้ามาเกี่ยวครับเอาจอยมาใส่ก่อนต่อไปไปที่เช็คบ็อกซ์นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับไปที่อีฟเดนเอลกับที่เช็คบ็อกซ์นี่เช็คบ็อกซ์หนึ่งถ้าเช็คบ็อกซ์สองไม่ใช่ครับเช็คบ็อกซ์หนึ่งถ้าเช็คแล้วก็เป็นเทคแสดงนะครับว่าแสดงว่าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เทคช่องว่างไปมันจะได้เว้นว่างให้เราเช็คบ็อกซ์สองเช็คบ็อกซ์สามนี่คือคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ลืมใส่ลูกน้ำนะครับเวลามันแสดงเราส่งข้อมูลมามันจะให้ขึ้นมีลูกน้ำเข้ามาด้วยจะได้ไม่สับสนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจะได้ไม่งงสุดท้ายเป็นยูไลเป็นเพื่อมาทับต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนชื่อเสริมสตริงเข้ามาก่อนนะสตริงเราไม่พอเนี่ยทำเหมือนข้างบนครับเนมทำเหมือนชื่อเลยครับแกเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเช็คบ็อกซ์หนึ่งโทรศัพท์แล้วก็เช็คบ็อกซ์สามก็เป็นที่อยู่อย่าลืมนิวไลน์นะครับจะได้ไม่อยู่ทั้งเดียวกันในช่องไม่พออันนี้คือจังหวัดที่เราเลือกคือ list speaker นี่ไม่ใช่นะครับมัน list speaker จะเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเราก็ที่ list speaker แล้วก็ไปที่ list speaker after pick นะครับเมื่อเลือกแล้วมันจะแสดงทำคล้ายๆกับ spinner date picker นะครับแปล set level 6นะคือช่องที่เราต้องการให้มันแสดงจังหวัดของเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตัวอย่างยุการทำ UI นะครับของแอปด้วย Cadula นะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: สวัสดีหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมากและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพียงไม่กี่ปีจากที่เราเคยนั่งดูโทรทัศน์กันปัจจุบันหลายๆบ้านไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่ดูรายการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันแล้ว ทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราแก่ยึดติดกับความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาเราอาจไม่สามารถสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาชีพใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเยอะในขณะที่บางอาชีพเคยมั่นคงก็อาจถูกเทคโนโลยีแทนที่ก็เป็นได้ที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาเกิดขึ้นมานานกว่า30ปีแล้วภายใต้ความพยายามของ OECD, UNESCO และสภายุโรปเป็นการสนองตอบความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่โอกาสทางการศึกษามีขีดจำกัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิตที่ครอบงำโครงการศึกษาเป็นทางการจึงมีความจำเป็นที่จะให้โอกาสที่2แก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นอะไรคือคุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคลที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมเรียนการเรียนรู้ตลอดมีหลากหลายอย่างที่เราสามารถจะศึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์จุฬามุกการเรียนเรามาทำความรู้จักเว็บไซต์จุฬามุกกันเลยเข้าเว็บไซต์ muk.jula.ac.th วิชาที่สามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่เมนูคอร์สใหม่และคอร์สที่เปิดอยู่คลิกเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้เลยเมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชาจะปรากฏข้อมูลของรายวิชาที่เลือกศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้คลิกลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วเลือกรุ่นที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าเรียนรายวิชานะเมื่อเข้าสู่รายวิชาผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebookคลิกที่ดำเนินการต่อหรือ Continue As ชื่อตามบัญชี Facebook หากเข้าระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหากเคยลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll ได้เลยหลังกรอกข้อมูลเสร็จคลิก Enroll กรณีลงทะเบียนในวันที่ยังไม่เปิดให้เรียนจะตรวจสอบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ปรากฏข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและแสดงวันที่เริ่มเรียนได้กรณีลงทะเบียนในวันที่เปิดให้เรียนแล้วจะตรวจสอบได้โดยหน้าวิชาจะปรากฏคอร์สโฟเกสชื่อผู้เรียนและปุ่มคลิกเข้าสู่กลุ่มรายวิชาเมื่อต้องการกลับไปเว็บไซต์ muk.jula.ac.th ให้คลิกที่จุฬามุกสามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จได้ตามขั้นตอนนี้

จุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงพอต้องตอบสนองความต้องการและช่องว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนความรู้ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแต่การหาความรู้เพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมดังนั้นการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิดีโอนี้จึงขอนำเสนอIoT หรือ Internet of Things

0: คุณเคยคิดไหมว่าในอนาคตสิ่งของเครื่องใช้จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช่แค่จำกัดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่มันเป็นหลอดไฟฟ้าตู้เย็นทีวีหรือแม้กระทั่งประตูบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังของตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้นซึ่งประโยชน์ของ IoT นั้นก็มีหลากหลายเช่นการใช้งานภายในบ้านทางด้านการแพทย์ทางด้านการขนส่งหรือกระทั่งด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นไปโดยทั้งหมดนี้เชื่อมต่อเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆได้เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสบายเช่นระบบไฟอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลสั่งการการทำงานของระบบไฟส่องสว่างภายในบ้านการปรับระดับแสงหรือสีไฟรวมทั้งการตั้งเวลานับเปิดปิดทั้งจากการสั่งงานด้วยเสียงและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมทั้งการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเปิดไฟปิดไฟระบบการเตือนภัยอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่จะทำการตรวจจับการทำงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและจะทำการภัยต่างๆผ่านไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการลืมปิดน้ำปิดไฟการพบควันและประกายไฟติดในบ้านแก๊สรั่วซึมหรือน้ำล้นท่วมบ้านนั่นเองระบบควบคุมเครื่องปรับอุณหภูมิภายในบ้านสำหรับเมืองไทยที่ร้อนและร้อนมากในแต่ละวันท่านจะสามารถสั่งงานเครื่องปรับอุณหภูมิได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับถึงบ้านทางระบบ IoT ให้เย็นได้ทันทีที่ถึงบ้านระบบสตาร์ทรถและควบคุมรถแบบไร้สายเป็นระบบ IoT แบบใหม่ในธุรกิจยานยนต์ที่เริ่มมีการจำหน่ายรถยนต์ที่รับรองระบบดังกล่าวออกมาได้ใช้จริงแล้วเริ่มจากการเปิดปิดล็อกรถยนต์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองระบบอีกอย่างหนึ่งของการที่เทคโนโลยี IoT ต่างพากันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนก็คือการพัฒนาระบบ Security หรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ใช้งานให้ควบคุมมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิดCCTV ที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามารถดูผ่านได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนและอีกอย่างหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่นำเอาระบบ IoT มาใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั่นก็คือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาจำหน่ายและใช้งานได้จริงซึ่งนอกจากการรักษาความปลอดภัยในอังคารต่างๆแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดพร้อมกับเก็บกู้ภัยการช่วยชีวิตมนุษย์เข้าไปเสี่ยงโดยตรง
1: สมาร์ทแฟคทอรี่คืออะไรสมาร์ทแฟคทอรี่เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆปัญญาประดิษฐ์และ IoT เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติยกระดับคุณภาพของชิ้นงานแต่ใช้กำลังคนที่น้อยลงโดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบเข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกลไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้เป็นอย่างดีมีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักรสามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอุณหภูมิเครื่องจักรอัตราและจำนวนการผลิตชั่วโมงการทำงานและอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะตรวจสอบชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรียกโรงงานเหล่านี้ว่า Smart Factory นั่นเองข้อแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงานอัจฉริยะ 1. ลดจำนวนแรงงานแต่กำลังในการผลิต

ไม่ลดลงอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า Smart Factory นั้นได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่าเดิมแต่ก็สามารถผลิตได้ปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่านอกจากนี้ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงข้อผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error อีกด้วยช่วยลดรักษามาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี 2. สร้างกำไรได้ในระยะยาวแม้ว่า Smart Factory จะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูงแต่หากมองในระยะยาวจะเห็นได้ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอนโดยปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในการจ้างแรงงานแต่การนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตในโรงงานทำให้จำนวนของพนักงานที่ต้องจ่ายรายเดือนลดลงประกอบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีความทนทานสูงและมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำเครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานถึงหลายปีเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าพนักงานในทุกๆเดือนแล้วจึงสามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวในอนาคตอย่างแน่นอน 3. เวลาในการผลิตที่ลดลงอีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องจักรสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์นั้นก็คือความเร็วในการทำงานเพราะมีข้อแตกต่างตรงที่เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างเรื่อยๆโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยแม้ว่าต้องมีการพักเครื่องบ้างแต่โดยรวมแล้วยังนับว่ามีชั่วโมงการทำงานที่นานกว่ามนุษย์ค่อนข้างมากช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆอีกมากมาย 4. ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Smart Factory นั้นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ 5. ลดโอกาสในความผิดพลาดหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้งเช่นการบาดเจ็บเพราะเครื่องจักรต่างๆซึ่ง Smart Factory สามารถลบข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีโดย Smart Factory นั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนการทำงานภายในโรงงานออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นยำระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรนั้นหากมีการตั้งค่าที่ดีพอก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้ามาร่วมในการทำงานทำให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้แม้ความรู้และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่เราทุกคนก็ควรที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวพร้อมสำหรับ IoT เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเราตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูล

0: กันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ7-10 วันพรวนรอบโคน

0: ไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weed w e e d weed แปลว่าวัชพืช pest p e s t pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆมันดูไหม
0: ไปสิไป

นำหม้อที่คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผส

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตร

0: ดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได้เก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได้
1: ท้าทาย
0: ใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกรนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
2: ไกลค
0: ่
2: ะ
0: ไกลมากเนาะ

ดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟ

กระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียกลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินไม่ใช่มังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวา1ที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีก1ที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีก2ที่ปรากฏว่า4คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีก1ที่ขวาอีก1ทีนะคะแล้วก็ล่างอีก1ทีค่ะแล้วก็ล่างอีก1ทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างๆละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อครู่นี้นะคะมีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบ

ไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วยนับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่หนึ่งแล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่สองด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริงๆทั้งสองแบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้ตัวที่2ยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่2เขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบชับชับตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใด

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามและตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆ เองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะทีเชอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลปัญหา

ลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปยังพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทำ4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีกครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปค่อยไปรับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเล่นบัตรคำสั่งแบบเนี้ยเนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านนึงนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้าง
เราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่า up up ครั้งที่1 up ครั้งที่2 up ครั้งที่3 up ครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา right ครั้งที่5แล้วก็ right อีกครั้งหนึ่ง right ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่า down อีกนะคะก็คือ down เป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีก down เป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงหน้านะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่1 left ครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วข้างได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขนะคะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวหนึ่งไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า downคำสั่งที่12เดินลงดาวคำสั่งที่13ก็ดาวคำสั่งที่10ก็ดาวคำสั่งที่15ก็ดาวคำสั่งที่16ก็ดาวแล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจอพิมก่อนจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกร
แต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ

ทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องฝึกคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟแล้วกำหนดซอมบี้ได้เดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลย

นักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aithaizen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนบนบนแล้วก็ซ้ายซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูจะขึ้นเมสเซจหรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนละอ่ะโอเคโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้น

0: ั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนเนี้ยเราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ตัดกระดาษแล้วก็ทําด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลําดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ําในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่บังกรเนี่ยเราต้องเรียงลําดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคําสั่งค่ะจะทําให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทําให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทําตามเงื่อนไขหรือยังกําจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมอ่ะมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามาเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่ชื่อเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกิจกรรมนี้เราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจี้ยนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขเองได้ในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี่ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทํางานของเพื่อนเมื่อเห็นการลําดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ทีเชอร์คิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหา1ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวาน
1: ร้อง
0: พี่กบสีอะไรครับ
1: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
1: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
1: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
1: มี
0: คราวนี้เราจะมานี่ทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้พี่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีดีไหม
1: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
1: กบสีเขียวค
0: ่ะกบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
1: ครับ
0: ประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
1: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
1: มองเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสิโอเคมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอเดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อน
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็น

0: บหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงหรือเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
2: นี่
3: ไหนขอดูหน่อย
1: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบ
0: แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อ
1: คราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษ
4: ขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะ
0: พี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
2: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
2: ครับแล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยตอนนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้ว
4: มาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
2: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
2: ก็มาใส่ขากบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วยนี่ปาวาไหนดูผลงานตัวเองสิ
2: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้
1: เรามาลองเล่นกันค่ะปะวานต้องเล่นยังไงนะ
2: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมงวันเข้าปาก
1: ไหนลองเล่น
2: โอ้แล้วก็ยังไม่ได้ทำเลย
1: ทำดี
0: เฮ้ยได้ไหมเนี่ย
1: อีกนิดเดียว
2: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าเหรอ
1: ไม่เข้าเหรอ
0: ลองลอง
1: เฮ้ยเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตาลบมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
5: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
1: โอเค
5: ได้ได้ยัง
1: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วนี
4: ่เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว้
1: เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่ง
1: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่ามหิดล
2: Kiss
0: นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ชอบยังไงอยู่ครับ
0: พี่เข้าตัวรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
3: อยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีหนามอ่ะเดี๋ยวมันจะทิ่มมือประวานนะ
3: คร
0: ับ ได้ไหม
3: ครับ
0: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
0: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เข้าตัวจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: จานสีก้อน
5: ถางต้นไม้ใบสิวคู่กันเราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
6: ทาสีหินค่ะ
5: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
7: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
8: แห้งไงก็ระบายสีเขียวกัน
5: โอเค
8: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
5: สีเขียวอ่อน2อันอ่ะทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวันทำคนเดียวเลย
8: ครับ
5: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวันเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: อดแล้ว
1: ยังก็มาแห้งกันเดี๋ยวก็มาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
2: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเรามาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
2: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
2: ทาเลยฟื้น

0: ประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมามาครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาวออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้เควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อ
3: ัน
0: ให้มาม่า
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุไม่เสียคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นมาตรพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการ

0: กับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
1: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: แล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
0: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่
1: ค่ะ
0: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
1: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
0: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
0: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
1: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: อีกค่ะ
1: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณค่ะถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่มหิดล
4: คิส
1: ที่มหิดลคิสของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: ฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสี
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาว

เทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมขังซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ําโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมขังซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจาเออมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว

0: ขอคุ้มร่องนะครับไปก่อนนะครับ
1: อุ้ยต้านนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
2: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
3: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการภารกิจโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีข่าวเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พิบัติก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u rVIVE survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus STIMULUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response RESPONSE response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: สมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกากทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
4: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
4: ะ
3: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
4: โอ้สดชื่น
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลูกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดา

0: ไร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
1: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: โอ้ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแพร
1: วโอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยสิคะพาวเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

0: ตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิเฟลเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมาแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยนะฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณและก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะครับปลูกดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงอ่ะมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดนะครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อเพานึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่เพาเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วเพาก็มาเล็ดมันมาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่เพาเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะเพานึกงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่อย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในแล็บซ่าท้าทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพลวสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิ
2: ม
3: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้
2: จีโนไทป์ฟีโนไทป์คุ้นๆเหมือนครูเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ phenotype กันก่อนเลยphenotype นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะพราวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
2: ยังไงคะ
3: เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัว T มาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัว T ใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัว T เล็กค่ะ
2: เอ๊ T เล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
3: นั่นมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัว T เล็กนั่นเองค่ะ
2: อ๋อ T ตัวเล็ก
3: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัว T ใหญ่คู่กับ T ใหญ่แล้วก็จะมี T เล็กคู่กับ T เล็กแล้วก็มี T ใหญ่คู่กับ T เล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
2: T ใหญ่กับ T ใหญ่แล้วก็ T เล็กกับ T เล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่เป็น T ใหญ่กับ T ใหญ่และ T เล็กกับ T เล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันแท้เป็นโฮโมไซกัส
2: อ๋อเป็นพันธุ์แท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโคเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
3: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
2: โคเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โคเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
3: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮเทโรไซกัส
2: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันธุ์แท้แล้วก็พันธุ์หางแค่นี้เหรอคะ
3: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ลักษณะเด่นพันธุ์ทางหรือว่าลักษณะด้อยพันธุ์แท้ค่ะ
2: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันทางเหรอคะ
3: โอ้ไม่มีค่ะ
2: อ้าวทำไมอ่ะ
3: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
2: ้
3: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
2: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันธุ์แท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันธุ์แท้ค่ะ
3: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
2: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอะคะ
3: คุณลุงเกเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
2: ้
3: เขาก็เลยทำการทดลองค่
2: ะ
3: โดยเริ่มจากนำต้นถั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่
2: ะ
3: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
2: โอ้โห
3: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
2: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
3: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
2: จริงด้วย
3: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียวอย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลว ยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหนคุณลุง

0: ได้นำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือลูกหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด็กด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันธุ์ทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
0: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลุงเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะนำกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเรียบอย่างเดียวเลยครับแล้ว
1: โหอย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะแน่ๆคือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแล้วลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย้ yeah.
0: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
1: อ
0: ๋
1: อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะในกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค่ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เอ๊ะเราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเป็นพันธุ์แท
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็กและ R ใหญ่กับ R เล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะ Y ใหญ
1: ่ Y นี
0: ่ใช่ R ใหญ่ R เล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกนั่นเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำวายใหญ่Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ Y สามารถแยกเป็น Y ใหญ่สามารถแยกเป็น Y เล็ก R ใหญ่แล้วก็ R เล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนาะโอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่แบบนี้
1: ละ
0: กัน
1: อันนี้ก็อยู่ข้างนี้
0: ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
1: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหม
0: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ Y ใหญ่จับคู่กับ R เล็กแบบเหมือนเดิม
1: ตรงปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ Y เล็กกันบ้าง Y เล็กจับคู่กับ R ใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: Y เล็ก R ใหญ
0: ่ชุบโอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ Y เล็กกับ R เล็กนั่นเอง
1: กับ R เล็กอยู่ตรงนี
0: ้นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้งสองตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกทีค่ะ อย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี Y ใหญ่เจอกับ Y ใหญ่ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเค Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพลว
1: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น Y ใหญ่คู่กับ
1: Y ใหญ
0: ่ Y ใหญ่และ R ใหญ่คู่กับ R เล็กค่ะ
1: R ใหญ
0: ่
1: R เล็กกับ R เล็ก
0: โอเคโอเค Y ใหญ่ Y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
1: แดง
0: ส่วน R ใหญ่ R เล็ก ฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบ

0: 您ค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น Y ตัวเล็กค่ะคู่กับ Y ตัวใหญ่และก็ R ตัวคู่กับ R ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ Y ใหญ่เจอกับ Y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสีแดงและ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้างอ้าว Y เล็กเจอกับ Y ใหญ่ R เล็กเจอกับ R ใหญ่นี่เลยค่ะโอเค
1: Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้อง
1: ได้เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: huh.
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพรว
1: ค่ะ
0: โอเคช่องนี
1: ้ใหญ่ใหญ่วายเล็ก
0: อาเล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
1: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใหญ่ใหญ่ไว้ใหญ่อาใหญ่อาเล็กก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้อืมถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว
0: ่
1: าผิวขรุขระใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
1: ค่ะได้มา4แบบ
0: มีอะไรบ้างคะพี่แพรว
1: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
0: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เราต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
1: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
1: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
1: แต่ตอนนี้เป็นของแพลวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆนะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันแท้ยีนเด่นพันทางหรือว่ายีนด้อยพันแท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่นี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่เพาและคุเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของเพาไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของเพาเอง

0: ที่นี่ที่ไหน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นโอเค
1: ที่ไม่มีเด็กเล่น
0: ก็พวกเรานี่ไงเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่แหละยังใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันแต่วันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วอาจารย์จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยคือชิงช้า
2: เริ่มต้นการทดลองแรกก็เล่นชิงช้ากันเลยเอ๊ะว่าแต่ชิงช้ามันเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นที่เรามาวัดอะไรบางอย่างกันก่อนก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตอนนี้มีไอรีนกับบอสนะที่อยู่บนชิงช้าเดี๋ยวออกัสเดี๋ยวรอบต่อไปแต่รอบแรกอาจารย์จะลองอยากจะรู้ว่าถ้าพวกเราแกว่งชิงช้าไปกับเนี่ย5รอบอยากจะรู้ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่1อย่าใช้ขาช่วยนะปล่อยเปล่าๆ2อ่ะ3อ่ะดูไอรีนแล้วกันดูไอรีน4
3: ห้า

0: ป้าย1 2 5เรียบร้อยป้ายไม่เอาขาโดนพื้นนะ
1: เร็วกว่า
0: 3
2: เร็วกว่า
1: ไม่เอาเร็ว
0: 4
2: 5
0: เรียบร้อยเอาล่ะจากที่เราลองแกว่งลองไกวกันดูเนาะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแกว่งไปที่จำนวนรอบคือ5รอบเนี่ยใช้เวลาคืออยู่ที่ประมาณ14วินาทีเท่าๆกันสิ่งที่อันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือถ้าสมมุติอาจารย์นับจำนวนรอบแล้วอาจารย์เอาไปดูว่ากี่รอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีภาษาทางฟิสิกส์เราเรียกคำนี้ว่าความถี่เราทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: เอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาแกว่งเนี่ยจะแกว่งด้วยความถี่เท่าๆกันเพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆกันที่จะได้จำนวนรอบเท่าๆกันโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าความถี่ก็คือจะบอกว่ามันได้กี่รอบต่อหน่วยหนึ่งเวลาเอาล่ะนี่คือคำแรกที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนรู้จักเอาไว้ก็คือคำว่าความถี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้คือทุกคนสังเกตถ้าตอนนี้ไม่มีใครนั่งก็ปล่อยให้มันไวไปเองอ่ะน้องบอสปล่อยมือ
3: ปล่อยชืบชาบชืบชาบ
0: มันจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้นั่งอยู่บนชิงช้าก็ตามมันก็ยังสั่นด้วยความถี่นี่แหละเอาแหละนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชิงช้านอกจากเรารู้จักคำว่าความถี่ไปแล้วก็คืออาจารย์พูดว่าชิงช้าเนี่ยมีความถี่แต่เราจะเรียกพิเศษว่าเป็นความถี่ธรรมชาติทุกคนพูดตามอาจารย์ความถี่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นความถี่ของชิงช้านี่แหละเปลี่ยนไม่ได
2: ้ความถี่ธรรมชาตินะคะก็คือมันจะเป็นความถี่ของตัวมันเองที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือรูปแบบของมันนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกหนึ่งลักษณะที่อยากให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใครเป็นตัวแทนนั่งบนชิงช้าอีกรอบนึง
2: บอสไหม
0: บอสมั่งดีกว่าบอสมาพี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยคราวนี้ก็คือมีคนช่วยผลักด้านหลังแต่ผลักตรงๆนะแต่ประเด็นคืออาจารย์ถามว่าจะให้น้องบอสเนี่ยไกลคือจังหวะที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยควรจะต้องมีจังหวะอย่างไรทุกคนสังเกตนะ
2: ตอนที่ลงมาแล้วก็ผลัก
0: นะทุกคนจะรู้เนาะลองดูไหนทำให้ดันดูหน่อยอันนั้นหนึ่งสองสามซึบซึบซึบซึบซึบ
1: อย่าแล้ว
0: ซึบโอเคพอเดี๋ยวน้องบอสจะตกกระจายมากเกินพวกเราทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าจังหวะของการผลักเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของการแกว่งของชิงช้านั่นเองเพื่อที่จะให้ชิงช้านั้นแกว่งไปไกลขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์
2: resonance
1: ความถี่หรือเปล่า
0: เกี่ยวข้องกับความถี่เลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าความถี่ของการแกว่งกับความถี่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันผลักเนี่ยเป็นความถี่ค่าเดียวกันแสดงว่าแรงที่พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับน้องบอสได้ดีที่สุดถ้าจังหวะมันเพี้ยนกันไปเนี่ยบางทีพี่ไอรีนกับพี่ออกัสอาจจะเจ็บแขนบ้างหรือบางทีก็ผลักไม่โดนบ้างถ้าจังหวะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยกำลังหรือพลังงานที่พี่ๆส่งให้กับน้องบอสเนี่ยก็จะไปได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมี3คำประกอบไปด้วย1ความถี่2ความถี่ธรรมชาติ3เรโซแนนซ์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำ
1: บอสนึงก็แปลว่าตรงมือบอสสามารถผลักแล้ว3อย่างนี้มันก็ช่วยดันพี่ไอรีน
0: ใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่แสดงเห็นตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูการทดลองต่อไปขอจางกันเลยไปครับเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์เซตเอาไว้ให้พวกเราทุกคนทำการทดลองอันถัดมาอาจารย์มีแก้วเนาะอาจารย์มาคว่ำและอาจารย์มาแขวนเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้คือทุกอันเนี้ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันตอนท้ายเรามาเริ่มต้นลักษณะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตก่อนสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำคล้ายๆชิงช้านะพวกเราทุกคนดูสมมติว่าอาจารย์ขยับตัวนี้นิดนึงนะแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้มันไกวเหมือนกับตอนที่เราทำชิงช้าเนา
1: ะ
0: ทุกคนสังเกตเนาะนี่โอเคนะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแกว่งด้วยความถี่เนี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ย
1: แล้วมันก็หยุด
0: ค่ะสักพักมันก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเสียพลังงานไปบ้างคราวนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบที่ความยาวไม่เท่ากันเลยพี่ออกกระสั้นสุดเลยนะเอานะและดูทุกคนคิดว่าอันไหนจะแกว่งด้วย

0: ความถี่มากที่สุด
1: อันนี้
0: ทุกคนรู้อ่ะโอเคทุกคนพร้อมปล่อยให้เฉยนะไม่ต้องผลักนะ1 2 3ค่อยๆดูค่อยๆดูถอยมานิดนึง
1: อันยาวครับ
0: อันไหนถี่ที่สุด
1: อันนี้ค่ะ
2: อันนี้
0: น้องบอสความถี่คืออ
1: ันยาว
0: อันยาวเนี่ยความถี่น้อยที่สุด
1: อันนี้ก็ได้
0: เอาแหมเปลี่ยนใจง่ายดังใช่คือสังเกตว่าอันที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดนั่นแหละมันจะแกว่งด้วยความถี่สูงที่สุดเพราะนี่คือความถี่ธรรมชาติของแก้วแต่ละใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่อาจจะทำไม่ได้เพราะว่าชิงช้าเนี่ยมันมีโซ่ความยาวมันจำกัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ความยาวโซ่มันยังเท่าเดิมเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ด้วยความถี่เดิมนั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนความยาวโซ่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได
1: ้เข้าใจแล้วครับ
0: ครับผม
1: ก็คือถ้าแปลว่าเชือกมันยาวเท่าไหร่ความถี่ยิ่งน้อยถ้าชิงช้ามันเชือกยาวขนาดนั้นมันน่าจะแบบแกว่งได
0: ้ช้าลง
1: ถูกต้องไปนี่อีก
0: ถูกต้องเลย
2: เราน้ำหนักมีส่วนไหมคะ
0: สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงอันต่อไปนี่แหละจะมาตอบคำถามเอาแล้วนะทุกคนสังเกตอย่างนี้อาจารย์มีแอปเปิลอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เอานะคราวนี้ตัวแอปเปิลตัวนี้จะทำหน้าที่2 อย่างที่จะตอบคำถามพวกเราคำถามแรกก่อนทุกคนสังเกตระดับของแอปใกล้เคียงกับระดับของถ้วยสีอะไร
1: สีฟ้า
0: เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้แอปเปิลกับกระป๋องสีฟ้าแกว่งพร้อมกันและดูซิว่าคิดว่าอันไหนจะมีความถี่มากกว่ากัน
1: แอปเปิล
0: โอเคมาลองกันดูพี่ออกัสช่วยปล่อยนะอันนี้ไอรีนนะน้องบอสสังเกตนะน้องบอสให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 3 2 1ปล่อยเลย
2: เท่ากัน
0: สังเกต
1: อันนี้ก็แกว่งไปด้วยนะคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยแต่สังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตแอปเปิลกับถ้วยสีน้ำเงินความถี่มันแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: และนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคำถามน้องไอรีนเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะน้ำหนักของไอ้เจ้าสิ่งที่มาถ่วงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวที่อาจารย์พยายามอธิบายก็คือมวลเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุที่มาแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวที่ความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปล่อยด้วยตำแหน่งไหนก็ตามมันก็ยังแกว่งด้วยความถี่เท่าเดิมนั้นนี่ลองดูนะแม้อาจารย์จะขยับแอปเปิลมันนิดเดียวเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วลองให้พี่ออกัสขยับเยอะกว่าอาจารย์ทุกคนลองดูพี่ออกัสไกลนะแต่อาจารย์ขยับแอปเปิลมันนิดเดียวนะเอานะ3 2 1ปล่อยเห็นไห
1: ม
0: จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอยู่ดี
1: แต่แค่นี้แรงกว่านี้
0: เนาะใช่เราก็เลยจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นไกลมันก็จะไปแรงเฉยๆแต่ความถี่ความถี่ค่าเดียวกัน
3: เราจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติของถ้วยแต่ละใบแตกต่างกันเกิดจากความยาวของเชือกนั่นเองและมวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นไม่มีผลต่อความถี่ธรรมชาติ
0: และเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้นิ่งแล้วนะอาจารย์จะแกว่งแค่แอปเปิลชิ้นเดียวพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: แกว่งสองอันนี้แกว่ง
0: มีอันไหนแกว่งมั่ง
2: สีเขียวกับ
0: เขียวกับแอปเปิล
1: แกว่งหมดเลย
0: แกว่งหมดเลยน้องบอสแกว่งหมดเลยเอานะทุกคนสังเกตดีๆอาจารย์ไปแล้วนะ
3: เอาละสิครับแล้วแก้วใบไหนจะแกว่งไปด้วยล่ะเนี่ย
0: รอดู
1: หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นรอดู
2: แกว่งหมดเลย
0: รอดูดีๆรอดูจังหวะของการแกว่ง
1: อันนี้ครับ
0: สังเกตอะไรไหม
1: อันนี้
2: อ๋อขนาดเท่ากันแล้วมันก
0: ็สังเกตอะไรไหม
2: ยาวเท่ากัน
1: ถูกต้องแต่ว่าแม้เราจะปล่อยอันเดียวมันก็เท่ากันอยู่ดีใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเราเพิ่งแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเจ้าชิ้นถ้วยสีน้ำเงินกับแอปเปิลเนี่ยมีความถี่ธรรมชาติค่าเดียวกันถูกไหมแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ปล่อยแอปเปิลแต่สักพักหนึ่งมันถ่ายเทพลังงานให้กับถ้วยสีน้ำเงินดีที่สุด
1: ก็คือว่า
0: คุ้นไหม
1: มันจะ
2: ถ่ายเทพลังงาน
1: ให้กับอันที่เท่ากันกับมันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราช่วยกันผลักน้องบอสตอนที่เราเล่นชิงช้าจังหวะของคนผลักกับจังหวะของคนเล่นที่อยู่บนชิงช้าต้องเป็นจังหวะเดียวกันมันถึงจะถ่ายเทพลังงานให้ดีที่สุดและนี่แหละก็คือตัวที่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรคือความถี่ธรรมชาติและอะไรคือปรากฏการณ์เรโซแนนซ์นั่นเอง
3: เรโซแนนซ์หรือเรียกว่าการสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่การสั่นของสิ่งหนึ่งมีขนาดการสั่นใหญ่ขึ้นเนื่องจากการส่งท

0: ถ่ายพลังงานมีจังหวะตรงกันกับความถี่ธรรมชาติของสิ่งนั้นนั่นเอง
1: อาจารย์สรุปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมด3คำคำที่1คือความถี่เป็นตัวบอกว่าจังหวะของการแกว่งเร็วและช้าแค่ไหนโดยบอกว่ามันสั่นสักกี่รอบหรือมันแกว่งกี่รอบต่อ1หน่วยเวลานั่นคือคำแรกคำที่2ก็คือเรื่องของความถี่ธรรมชาติก็คือวัตถุเนี่ยมันจะแกว่งด้วยความถี่ของมันเนี่ยเราไปเปลี่ยนได้ยกเว้นว่าเราไปเปลี่ยนรูปร่างหรือเราเปลี่ยนลักษณะของมันเราก็จะเปลี่ยนความถี่ของมันใช่แล้วอันที่3ก็คือถ้ามันมีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดถ้ามีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของผู้รับมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดแล้วเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์แต่เดี๋ยวอาจยังมีอีกการทดลองอีกอันนึงมีอันนึงเพื่อจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราง่ายๆอันนี้ไม่ยากแต่ทุกคนน่าจะต้องตอบอาจารย์ได้แล้วตอนนี้พร้อมยัง
2: ค่ะ
1: มาเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทดลองอะไรบางอย่างกติกาของอาจารย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองก็คือน่าจะอาศัยสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมาด้วยวันนี้นะการลูกโป่งแต่ละอันนี้มีความยาวแตกต่างกัน
2: ค่ะ
1: กติกาคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ก้านทั้ง4นี้สั่นพร้อมๆกันให้พี่ออกัสก่อนนะพี่ออกัสแตะได้เฉพาะถาดสีฟ้านี้เท่านั้นนะแล้วอาจารย์อยากให้ทั้ง4ชิ้นนี้ขยับไปด้วยจังหวะเดียวกันก็คือความถี่เดียวกันพร้อมนะลองเลยครับ
0: น้องออกัสพยายามเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่มันไม่เห็นจะขยับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าความยาวไม่เหมือนกันมันก็จะสั่นไม่เท่ากัน
0: จำที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ได้ด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ย
1: เพราะอะไร
2: เพราะความสั้นไม่เท่ากัน
3: ความยาวไม่เท่ากัน
2: ความสั้นความยาวไม่เท่ากัน
1: แต่ละอันจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
2: ความถ
3: ี่
2: ธรรมช
3: าติ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเด็กๆจำกันได้แม่นจริงๆด้วยยอดเยี่ยมไปเลยครับ
1: เอาใหม่งั้นอาจารย์จะให้อยากลองอีกสักอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดอาจารย์เริ่มช้าๆเนี่ยสังเกตไหม
3: ไอ้สองอันนี
1: ้สีแดงมันจะไปเยอะที่สุดแต่พออาจารย์เริ่มเร็วขึ้นสีขาวเนาะงั้นทุกคนเดาได้ไหมถ้าอาจารย์ขยับถาดให้เร็วกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น
2: จะเป็นอันนี้
1: แล้วถ้าเร็วกว่านี้อีก
2: อันนี
1: ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากช้า
2: ๆ
1: ความถี่ที่อาจารย์ใส่ลงไปบันไปตรงกับความถี่การสั่นของไอ้เจ้าก้านที่สูงที่สุดก็คือความถี่ธรรมชาติของมันพลังงานที่อาจารย์สั่นก็เลยถ่ายเทไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดมันก็เลยสั่นเยอะสุด
2: เหม
1: ือนกันเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนความถี่ใหม่นี่สังเกตความถี่เนี้ยบังเอิญมันไปตรงกับไอ้เจ้าก้านสีขาวแล้วมันก็เลยรับพลังงานของอาจารย์ได้ดีที่สุดมันก็เลยสั่นไปเยอะที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มอีกอันนี้กลายเป็นก้านถัดมาที่สามารถรับพลังงานอาจารย์ได้ถ้าอยากจะให้อันนี้มันสั่นมากๆอาจารย์ก็ต้องเพิ่มจังหวะความถี่ของอาจารย์เข้าไปอีกอาจารย์ก็ต้องเอาล่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทั้งความถี่ธรรมชาติเรื่องของ resonance แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่ที่หนึ่งแล้วพวกเราจะได้รู้สึกถึงเนี่ยการแกว่งก้านสั่นแล้วก็ปรากฏการณ์ resonance ด้วยตัวของเรากันเองพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะอ
1: ยากรู้ไหมว่าที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยมาไป
2: ไปเลยอาจารย์คะวันนี้เรามาที่นี่กันทำไมคะ
1: เรามาที่นี่เพราะอาจารย์ได้ยินว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นสถานการณ์จำลองในลักษณะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ด้วย
0: ฮะอะไรนะครับอาจารย์เครื่องจำลองแผ่นดินไหวหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
1: นั่นแหละที่อาจารย์เคยบอกไงว่าเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเราสัมผัสบรรยากาศของการสั่นด้วยตัวเองเลยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะตายกันเลย
2: ไปเลย
1: วันนี้เราก็ต้อนรับพี่พัดลมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: วันนี้พัดลมจะพาเด็กๆนะครับได้มาทดสอบเครื่องเทสแผ่นดินไหวกันนะครับซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยจะทดสอบแรงสูงสุดอยู่ที่7ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทดสอบกัน3ระดับด้วยกันนะครับรอบแรกผมจะเปิดในระดับ5ลิตรก่อนนะครับให้น้องๆได้ไปทดสอบกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเป็น6ลิตรแล้วก็7ลิตรนั่นเองทีนี้เราเชื่อ

0: มั่นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ แต่จะดีกว่าไหมนะวันนี้ถ้าเราได้มารับรู้ว่าความแรงของในแต่ละระดับนั้นมันแรงอย่างไรบ้างเพื่อเราได้เตรียมตัวรับมือในอนาคตนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เด็กจะขึ้นเครื่องทดสอบแผ่นดินไหวกันเราต้องเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับเราให้น้องทุกคนใส่หมวกเซฟตี้ก่อนนะ
1: ครับเอาล่ะทุกคนเราก็ดูพร้อมกันแล้วเนาะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: แล้วไป1 2 3เย้นี่คือตัวอย่าง1โครงสร้างของบ้านนะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดในระดับ5ลิตรนะครับน้องทุกคนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งก่อนเลยฮะลักษณะการนั่งคือต้องนั่งอยู่กับที่ห้ามขยับไปไหนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่พัดลมเป็นคนเดียวทันที่จะมาเปิดประตูนี
2: ้ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อม

0: ว่า
1: ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างบ้านจริงๆนะครับอันนี้5ลิตร
2: 5ลิตรโอเค
1: ซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านจริงๆที่มาต่อกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่ากลัวกว่านี้เพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือน
2: โอ้
1: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆมานั่งห้องเพียงแค่ห้องจำลองจะยังไม่รู้สึกอะไรมากเท่าที่ควรแต
2: ่
1: คุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยโคมไฟมันเขย่า
2: โอเค
1: นะครับทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหว
2: โอเคครับ
1: จบแล้ว5ลิตร
2: อันนี้5ลิตรประมาณนี
1: ้รอบที่2ครับก็จะเป็นในระดับ6ลิตรนะครับซึ่งผมจะจำลองอยู่ในเมืองมิยากินอสนะครับ
2: โอเคครับ
1: ก็รู้สึกเป็นการเขย่าตึงตังนิดหน่อย
2: โอ้โห
0: อ
2: ัน
0: นี้แค่6ลิตรแล้วแต่ลิตร
3: แค่ลิตรอ่ะ
4: ตอนเขย่าอยู่นี่สั่นมากๆเลยค่ะแบบเหมือนมันจะแยกออกจากกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสั่นไปข้างหน้าเอง
2: เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในห้องนี้แล้วมันบังเอิญอาจารย์ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจารย์เลยถือโอกาสเอาอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองเนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหลัง
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราช่วยกันสังเกตหน่อยว่าตอนที่ไอ้เจ้าเครื่องจำลองเนี่ยมันเริ่มสั่นดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี้
1: มาไฟนอลสุดท้ายกันระดับ7ลิตร
2: อันนี้คือสูงที่สุดที
1: ่เครื่อง
2: จำลองนี่ทำได้ใช่ไหมคร
1: ับ
4: โยน้อยกว่าอันที่แรก
1: รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวเขาจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการเขย่าเตือน
2: ครับผม
1: แรงๆมันเยี่ยมการเขย่าเตือนดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด
2: เพราะว่าจะเป็นอัพเดอร์ช็อ
1: คที่ญี่ปุ่นเขาจึงสอนเด็กกันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยการเตือนครั้งที่หนึ่งคุณต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุด
2: โอเคครับ
1: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัพเดอร์ช็อคมันจะตามมาเรื่อยแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร
2: ่โอเค
1: ดังนั้นถ้าคุณมัวแต่เก็บของหรือว่าตามหาสมบัติภายในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รีบออกไปพอเวลาอัพเดอร์ช็อคตามมามันจะทำให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมันเบี้ยวค
2: ุ
1: ณจะไม่สามารถเป
2: ิ
1: ดประตูออกไปได
2: ้
1: พอเวลาอัพเดอร์ช็อคมันซ้ำตัวอาคารก็จะถล่มเสียชีวิต
2: และโดยปกติแล้วเนี่ยความแรงของอัพเดอร์ช็อคเองก็พอๆกับครั้งแรกอยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ถูกต้องใช่ครับแล้วแต่บ้านหลังนั้นหรือว่าเมืองนั้นอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากน้อยแค่ไหนในการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง
2: โอ้ครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: เป็นไง
0: ไม่ออก
2: ยังติดใจเป็นไงบ้าง
0: เท่าก
2: ัน อันสั้น
1: เพรา
2: ะสังเกตเห็นอะไรบ้าง
0: เพราะสังเกตเห็นว่าอันสั้นมันจะแกว่งช้ากว่า
2: ช้ากว่าโอ้แต่ละคนเอาละก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะได้ความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็
1: นอย
2: ่
1: างไร
2: แล้วก็มี after shock
1: การทดลองในวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยว่าเราสามารถแตกเป็นวิชาอะไรได้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองกันและจำไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องวิ่งออกไปอยู่ที่โล่งแจ
2: ้
1: ง
2: นะคร
1: ับวันนี้การทดลองเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยครับ
4: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองสังเกตรอบๆตัวเราดูค่ะอย่างสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยชิงช้าใครจะไปคิดเขาว่าจะเป็นฟิสิกส์ได้พอได้ทดลองแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ
5: จากความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที่อธิบายว่าการส่งถ่ายพลังงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูง

0: แต่ในกรณีของการสร้างอาคารบ้านเรือนเราไม่อยากจะให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลจากการสั่นของแผ่นดินไหวมากดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความถี่ธรรมชาติห่างออกไปจากความถี่ของการสั่นของแผ่นดินไหวนั่นเองครับเอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งเรื่องของชิงช้าเรื่องของความถี่และมากมายนั้นช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงได้ไหมวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับ
1: ความถ
0: ี่
1: ค่ะ
0: ความถี่ความถี่ก็คือการที่เราใช้ในการบอกว่าวัตถุ1-1หรือการสั่น1-1หรือการแกว่ง1-1เนี่ยมันแกว่งด้วยจังหวะเร็วช้าแค่ไหนโอเคนะคำต่อไปครับผม
1: ความถี่ธรรมชาติค่ะ
0: ถูกต้องเลยความถี่ธรรมชาติก็คือความถี่ที่อยู่ในธรรมชาติของไอ้เจ้าวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆนั่นเองและจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่ลักษณะของสิ่งของมันก็ยังเป็นลักษณะเดิมเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ครับผมน้องบอสResonance. เยี่ยมยอดและก็ Resonance เป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่อยากจะมีการถ่ายเทพลังงานเมื่อใดก็ตามที่ความถี่ของผู้รับกับผู้ส่งตรงกันเมื่อไหร
1: ่
0: การถ่ายเทนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราเรียกว่า Resonance โหตั้ง3แนวคิดเยอะไหม
1: เยอะ
0: โอเคแต่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นไหม
1: รู้ค่ะ
0: เยี่ยมยอดเลยแล้วเราก็ยังไปดูแบบจำลองการสั่นของแผ่นดินไหวกันด้วยตื่นเต้นไหมอันนั้น
1: ตื่นเต้น
0: สนุกเลยอันนั้นเอาล่ะและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีให้มากมายมาค้นหากันอีกในรายการ
1: เจ๊งสนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: โอ้โหมีพลังสีด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับซึ่งเป็นวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำงานได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งมีชื่อตอนว่า Cubase Beginner Class Start to Finish นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่แบบตั้งค่าต่างๆจนถึงทำเพลงไปจนถึง Mix และ Mastering เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ EP ที่1นะครับก็คือ CubaseOptimize Setup ก็คือการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักโปรแกรม Cubase เลยเนี่ยเปิดหน้าต่างมาเนี่ยนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีแท็บต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้จะตั้งค่ายังไงเสียงออกตรงไหนโปรเจกต์ของมันคืออะไรโฟลเดอร์จะเอาเก็บงานไว้ที่ไหนนะครับกดเทแล้วไม่ยอมกลับไปที่ที่เดิมเริ่มต้นอย่างไรทุกคนที่งงกับมันอยู่นะครับ EP ที่1นี้อธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรม Cubase เลยนะครับว่ามีตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้าง edit ตรงไหนเปลี่ยนสีอย่างไรการตั้งค่าเบื้องต้นทั้งหมดก็จะอธิบายใน EP ที่1นี้นะครับ Cubase Optimize Setup ครับไปลุยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันใน EP ที่1นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะครับในขณะที่บันทึกวิดีโอการสอนเนี่ยครับเราก็มีข่าวใหญ่ก็คือ Cubase 12เปลี่ยนเป็น Cubase 13พอดีในการถ่ายทำเลยนะครับก็มี EP หลาย EP ทีเดียวในการสอนครั้งนี้ที่ถ่ายใหม่ให้เลยครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการถ่ายใหม่เหมือนกันนะครับ EP ที่1เพราะว่าจะได้เป็นCubase เวอร์ชั่น13นะครับตามนี้เลยท่าน13นะครับนี่

เราก็จะได้เรียนรู้ Cubase เวอร์ชั่น13กันเลยนะครับจะได้ไม่เค้าเรียกว่าไม่ตกเทรนด์นะครับโอเคเราไปดูกันใน EP ที่1นี้ก็เรื่องการตั้งค่านะครับ12กับ13เนี่ย Cubase เวอร์ชั่น12กับ13เนี่ยมีบางอย่างที่อยู่คนละที่แล้วแน่ๆนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเราไปดูฟังก์ชันแรกกันก่อนสำหรับบางคนที่เข้ามาดูนะครับCubase ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ดูไปพร้อมกันได้นะครับสำหรับใครที่ทำ Cubase เป็นแล้วนะครับก็เอาไว้ทบทวนกันว่าเอ๊ะบางอย่างอาจจะหลงลืมไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราไปดูกันที่เดิมครับไฟล์เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างSave as Save อะไรอยู่ตรงนี้หมดตรงคำว่า Edit นะครับใครที่คุ้นเคยกับโปรแกรม Cubase แล้วก็ลองมาดูตรง Preference เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นบางอย่างเนี่ยจะไปอยู่ที่ Transport นะครับ Panel มากกว่านะครับมีบางอย่างย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับมีบางอย่างย้ายไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับส่วนการเปลี่ยนสีต่างๆจะ Enable Record on Selected Tag ต่างๆยังอยู่ที่เดิมครับอย่างเช่นนะครับการกดลงไปที่ MIDI เนี่ยแล้วจะให้Record ปุ่ม Record อันนี้มันอนุญาตใช้งานได้เลยเนี่ยทำยังไงนะเอ๊ะทำไมมันหายไปยังอยู่ที่เดิมครับเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับกด preference แล้วกดคำว่า enable record on selected midi track ปุ๊บกด apply นะครับเนี่ยผมมาติ๊กปั๊บมันก็จะเห็นฮะมันก็จะมีสีแดงอนุญาตบน track midi นะครับใครที่ไม่ชอบก็ไปเอาออกนะครับจาก preference เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างใน preference ยังเหมือนเดิมใครจะตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase สีเป็นอย่างไรจะให้ซูมเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่น Editors อันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ Double Click Open Editor in a Window เลยคืออะไรคือการคลิกเวฟขึ้นมาปั๊บแล้วเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ที่ Preference เหมือนเดิมนะครับสีต่างๆคอร์ดต่างๆนะครับการเซฟนะฮะอยู่ใน General ก็สามารถอนุญาตให้ใช้ High Display ได้ Display ที่เป็นแบบ 4K 2K ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับ Auto Save ที่เท่าไหร่นะครับ Maximum ไว้ที่15ครั้งแล้วก็ Auto Save ทุกๆ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับสี Color ต่างๆอยู่ที่ Preference ทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะใช้โปรแกรม Cubase ควรจะไปดูตรงนี้คือ Edit และ Preferencenะครับ preference ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปโปรเจกต์ก็ธรรมดาครับในโปรเจกต์นี้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่าโปรเจกต์เซตอัพโปรเจกต์เซตอัพก็คือเราจะไปเซตอัพค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase ในการที่จะบันทึกในการที่จะทำงานเรียกว่าโปรเจกต์เซตอัพเข้าได้2ทางด้วยกันคือโปรเจกต์เซตอัพนะครับหรือกดชิป S นะครับชิป S กดชิป Sก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะกดตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงขอบนี้เลยนะครับกดมาปั๊บก็จะขึ้นหน้าโปรเจกต์เซตอัพให้เราเช่นเดียวกันนี่ครับตรงนี้นะครับฟอร์แมตมันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่แถบตรงนี้เนี่ยแถบต่างๆเหล่านี้นะครับมันสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวเราไปว่ากันแต่เราดูที่โปรเจกต์เซตอัพก่อนย้ำกันอีกทีครับเข้าที่โปรเจกต์ setup แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นชิป S แบบนี้ก็ได้หรือจะมาติ๊กตรงนี้ครับ record format พวกก็จะขึ้นเป็นอันนี้มาให้เรามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคำว่า project start time นะครับว่าจะให้มัน start ที่ไหร่มี frame rate มี record file format ว่าเราจะอัดที่ sample rate เท่าไหร่ bit depth เท่าไหร่record file type เป็นอะไรนะครับใส่ชื่อผู้แต่งชื่อบริษัทอะไรได้หมดแผนรอนะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์ของ Cubase นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับมันคือพื้นที่ต่างๆในการทำงานของหน้านี้บางคนอาจจะเรียกว่า Workspace บางคนอาจจะเรียกว่า Arrange View ก็ได้ไม่ผิดนะครับหน้าแรกของการทำงาน Cubase นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมย้ายตัวเองไปอยู่ทางมุมจออีกด้านนึงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายกันสะดวกนะครับโอเคเราไปดูกันครับตรงข้างบนเนี่ยครับด้านซ้ายเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยครับมันตั้งค่าได้หมดแม้กระทั่งด้านล่างนี่ก็ตั้งค่าได้นะครับเพราะเรามีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Setup Window Layout
นะครับ Set up window layout คือหน้าต่างต่างๆในหน้าเนี้ยของ Cubase เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้หมดเช่นนะครับลองดูนะครับทางด้าน left zone หรือซ้ายมือทางนี้นะครับเรียกว่า inspector ทางนี้บ่งบอกรายละเอียดต่างๆของ track เนี่ยก็ปิดได้นะครับปิดปึ๊บเห็นไหมฮะหายไปเลยนะครับหรือทางด้านขวานี้ที่เรามีทั้ง VSTI มีทั้ง media ในการหาลูปหา preset ต่างๆของโปรแกรม control room ของโปรแกรมและ meter ของโปรแกรมเนี่ยเราอยากให้พื้นที่มันเยอะเช่นคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีพื้นที่แค่หน้าจอเดียวอยากจะได้พื้นที่กว้างๆแล้วก็ปิดขวามือนี้ไปได้เห็นไหมครับเราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือปิดทั้งขวาและซ้ายแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยได้พื้นที่การทำงานเยอะขึ้นมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า red zone right zone ข้างล่างนี่นะครับสามารถเปิดได้อีกนะครับเขาเรียกว่า lower zone lower zoneเห็นไหมครับเปิดมาก็จะเป็นมิกเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีดิเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแซมเปิลคอนโทรลเป็นมิดี้รีโมทหรือคอร์ดแพดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าโลเวอร์โซนเราก็ปิดเปิดได้ทั้งหมดนะครับหน้าต่างต่างๆที่เกิดขึ้นฟังก์ชันต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถปิดเปิดได้ทั้งหมดอยู่ที่เซตอัพวินโดว์เลย์เอาท์นะครับจะเห็นได้ว่าLeft Zone นะครับ Right Zone นะครับปิดได้หมด Status Line เห็นไหมฮะ Info Line หรือ Transport Bar ด้านล่างนี้ปิดปึ๊บได้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เองทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะเปิดไว้บางอย่างเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับส่วนในเวอร์ชัน13นี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในเวอร์ชัน13นี้เนี่ยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเราก็คือเรียกว่าchannel นี่เห็นไหมครับ channel อยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับเปิดได้เรียกว่า channel แล้วเราก็สามารถที่จะ edit ใส่ effect ต่างๆลงบน channel ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ชื่อของมันนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตาม track ที่เราเลือกนะครับเรียกว่า channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้นะครับด้านบนนี้ตรงนี้ด้านบนนี้นะครับอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงผมย้ายตัวเองลงมานะครับนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะครับ channel คืออะไร channel คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับนี่ทางด้านนี้นะครับเรียกว่า channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้ครับปิดเปิดเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เรียกว่า channel ก็สะดวกขึ้นครับเช่นผมเลือก channel กีตาร์อันนี้ก็เจอเลยนะครับสามารถจะ EQ ได้เลยตรงนี้ก็ง่ายมากใส่เอฟเฟกต์อะไรไปสามารถดูได้ใส่ไปสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ฟังก์ชันนะครับในการตั้งค่าต่างๆใน EP ที่1นี้นะครับอย่าลืมนะครับมันตั้งค่าได้ตามที่เราอยากจะทำงานนะครับสะดวกกับเรานะครับตั้งได้หมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมครับย้ำอีกทีนึงใน preference นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับใน studio setup นะครับหรือ project setup ยังอยู่ที่เดิมนะครับสามารถติ๊กได้เท่านี้โอเคต่อไปเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้ว sound card ที่เราเสียบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเสียบต่างๆตั้งค่าตรงไหนกันแน่นะก็อยู่ที่คำว่า studio ครับและอยู่ที่คำว่า studio setup หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ studio setup จะบ่งบอกรายละเอียดต่างๆของการตั้งค่าบน Cubase เลยนะครับทางขวามือเรียกว่า Audio System นะครับ Audio System เมื่อเราเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายปั๊บทางขวาก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆให้เราปรับสามารถที่จะเลือก Sound Card หรือว่า Audio Interface ที่เราเสียบไว้เป็นยี่ห้อใดก็ติ๊กให้ถูกที่ตรงนี้นะครับ ASIO Driver เป็นอะไรแล้วก็จะตามมาด้วยยี่ห้อAudio Interface รุ่นของ Audio Interface นั้นๆที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปปรับค่าต่างๆได้ Direct Monitoring หรือไม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับค่า Advanced Option นะครับเราทำงานอยู่บนนะครับOS หรือว่าระบบปฏิบัติการแบบ64บิตแล้วเราก็เลือกไปที่64บิต Floating Point นะครับแล้วก็เป็น Processing Precision นะครับก็เลือกเป็นActivate Multi Processing เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ CPU ในการทำงานแบบ Multi Processing อยู่แล้วนะครับโอเค Activate ASIO Guard นะครับแล้วก็
มีเรื่องของ Adjust Record Latency

นะครับก็อยู่ในออดิโอซิสเต็มทั้งหมดอย่าจำไว้นะครับเราเลือกทางซ้ายเจอข้อมูลทางขวาเห็นไหมฮะ MIDI port เจออะไรผมต่ออะไรไว้บ้างSteinberg SKI Remote สามารถใช้กับ iPad ได้นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างที่ต่อไว้ก็จะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้หมดอันนี้เรียกว่าสตูดิโอเซตอัพสำหรับบางคนที่มีออดิโออินเทอร์เฟซที่ปรับค่าต่างๆได้นะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่สตูดิโอเซตอัพและเข้าหัวข้อว่าออดิโอฮาร์ดแวร์เซตอัพก็จะเจอนะครับว่าซาวการ์ดหรือออดิโออินเทอร์เฟซตัวนั้นๆมีฟังก์ชันอะไรที่ปรับอยู่บน Cubase ได้เลยเรียกว่าฮาร์ดแวร์เซตอัพอย่างตัวนี้ก็จะเจอเลยว่าเขาคือซาวการ์ดหรือออดิโออินเทอร์เฟซรุ่น URRT2 นะครับสามารถที่จะกดลูปแบ็คได้เลยสามารถที่จะมีรีเวิร์บได้เลยตรงนี้สำหรับซาวการ์ดบางยี่ห้อออดิโออินเทอร์เฟซบางยี่ห้อก็ปรับบนCubase ได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นแต่สำหรับบางคนที่จะปรับค่าต่างๆนะครับบน Cubase นะครับและซาวการ์ดนั้นจะต้องปรับค่าอย่างไรก็เข้าที่ Studio Setup นะครับเมื่อเจอ Audio System ของตัวเองแล้วนะครับเข้ามาที่ driver ของซาวการ์ดตัวเองจะมีคำว่า control panel เราก็กดนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นการตั้งค่าต่างๆของซาวการ์ด driver ของซาวการ์ดอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นอะไร sample rate ตั้งอยู่เท่าไหร่ ASIO มีค่าเท่าไหร่ latency มีค่าเท่าไหร่นะครับตามนี้ก็จะแล้วแต่ว่าทุกคนมีซาวการ์ดเป็นรุ่นไหนออดิโออินเทอร์เฟซเป็นรุ่นไหนนะครับก็นี่ก็คือการตั้งค่าในเบื้องต้นนะครับหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญคือทรานสปอร์ตครับทรานสปอร์ตในเวอร์ชัน13เนี่ยทรานสปอร์ตจะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าจะมีทั้งทรานสปอร์ตคอมมานด์นะครับทรานสปอร์ตคอมมานด์ก็เป็นแบบนี้เรากดสามารถกด F2 ขึ้นมาได้นี่ทรานสปอร์ตคอมมานด์นี่มันเป็นF2 ก็จะเป็นทรานสปอร์ตแพเนลเราสามารถติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรง transport bar ตรงนี้ให้มันมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ของหน้าแรกได้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เปิด F2 ขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่นะครับ transport เนี่ยในเวอร์ชัน13เนี่ยก็จะโอ้โหเรียกว่าบางอย่างเนี่ยถูกหุบมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเช่น metronome setup นะครับการตั้ง metronome ต่างๆนะครับก็อยู่ใน transport bar นะครับการ playback function ในการ playbackต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับการตั้งลูป Active Metronome นะครับอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ Transport Function ทั้งหมดเช่นเราลองไปดูกันนะครับบางอย่างที่เคยไปปรับอยู่ที่ Preference เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองดูอย่างเช่นการ Play นะครับ Play ที่บาร์ที่3แล้วเมื่อ stop ปั๊บให้กลับไปที่ที่เดิมเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่คำว่า preference ในเวอร์ชัน13เนี่ยมันมาอยู่ที่ transport function แทนนะครับเห็นไหมฮะลองไล่ดูนะครับ transport เห็นไหมฮะ start mode ก็คือ start from project cursor position แต่ return to start position on stop อยู่นะครับก็คือเมื่อกดstop ปั๊บให้กลับไปที่เคอร์เซอร์เริ่มต้นเช่นผมเริ่มที่บาร์ที่5นะครับแล้วผมหยุดปั๊บเดี๋ยวมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เห็นไหมฮะมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันจะย้ายที่เล็กน้อยนะครับก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเรากำลังพูดกันถึง Cubase version 12และ13ทันทีในขณะอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับอันนี้คือการตั้งค่าต่างๆนะครับบน Cubase ใน EP ที่1ยังไม่จบครับเรามีอีกว่าเอ๊ะแล้วจะตั้งค่ายังไงไมค์เนี่ยมันไปเสียบอยู่บน Audio Interface แล้วจะตั้งค่าอย่างไรมันมีอีกหนึ่งที่ที่เราจะต้องจัดการนะครับนั่นคือกด FC หรือเรียกว่า Audio Connection นะครับF4 หรือ Audio Connection นี่นะครับกด F4 ได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหรือ Audio Connection อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง Studio และคำนี้นั่นเอง Audio Connection ก็คือ F4 นะครับนั่นเห็นไหมฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของเราที่เป็น Input Output ที่เป็นแบบ Audio นะครับแบบ Audio จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะ Input อะไรเช่นไมค์ผมเนี่ยต่ออยู่ที่ Input ที่1ผมก็เลยเลือกไว้เป็น input ที่1 output นะครับต่ออะไร

กรุ๊ปต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆ external effect ต่างๆ external instrument ต่างๆ control room ต่างๆนะครับสามารถตั้งได้ที่ F4 ตัวนี้หรือเรียกว่า audio connection นะครับอันนี้ก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันกับสตูดิโอเซตอัพเห็นไหมฮะ audio system เป็น Yamaha Steinberg USB ASIO ตรงนี้อยู่เลือกเสร็จสับเรียบร้อยเจอซาวการ์ดหมดปั๊บเนี่ยตรงหน้า audio connection ก็จะต้องขึ้นเห็นไหมฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ audio device ต้องเป็นรุ่นเดียวกันไม่งั้นเสียงมันจะไม่ออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าคร่าวๆบนหน้าแรกของ Cubase ครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่สามารถดูตามได้เลยสำหรับแบบใครที่ดูทำเป็นแล้วก็ดูทบทวนได้บางอย่างอาจจะเอ๊ะมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่หาไม่เจออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้ท้ายๆของ EP ที่1นะครับเราไปดูต่อนะครับในฟังก์ชันที่เรียกว่า Right Zone ตรงนี้สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับมันมีทั้งหมด4แถบด้วยกันโอเคเราไปดูกันว่ามันมี4แถบมีอะไรบ้างนะครับทางด้านขวานี้เนี่ยมี VSTI VSTI คือสามารถที่จะเลือกปลั๊กอินต่างๆนะครับบนหน้านี้ได้เลยขวามือนี้ได้เลยมีดีมีอะไรบ้างเช่นมีลูปอะไรบ้างนะลองเข้าไปดูซินะครับโอ้เห็นไหมฮะฟังได้เลยด้วยนะครับสามารถฟังได้เลยมีลูปให้เราใช้นะครับอันนี้เรียกว่ามีเดียนะครับมีเดียนี่เห็นไหมฮะฟังเสียงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือเสียงทั้งหมดนี่มาแถมมากับโปรแกรม Cubase อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนี้ต่อไปใน EP ต่อไปนะครับต่อไปครับแถบต่อไปคือ Control Room ครับ Control Room ก็มีไว้ใช้สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายในการบันทึกเสียงเราสามารถที่จะเลือกเอาในการฟังเบามีเทอร์นอมได้สตูดิโอเอาท์พุตได้ไม่ได้ได้ยินเมทานอมแต่คนอัดได้ยินชัดกว่าคนที่ฟังไม่ได้ยินเมทานอมก็ได้เราสามารถตั้งได้หมดแล้วก็สุดท้ายคือมิเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะมีมาสเตอร์มิเตอร์แบบนี้กับราวเนสมิเตอร์แบบนี้ซึ่งในแต่ละเวอร์ชันของ Cubase อาจจะมีฟังก์ชันต่างๆไม่เหมือนกันผมก็จะพยายามอธิบายให้ฟังว่าเวอร์ชันไหนบ้างที่มีไม่มีเช่นRoundness Meter อันนี้ครับในเวอร์ชัน Artist และเวอร์ชัน Pro มีแต่เวอร์ชันต่ำสุดหรือ Element หรือ AI ไม่มีตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเดี๋ยวจะอธิบายกันไปว่าเอ๊ะทำไมเวอร์ชันนี้มีทำไมเวอร์ชันนี้ไม่มีนะครับใน EP ที่1นี้ก็จะอธิบายคร่าวๆตามนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ำได้ดูซ้ำได้นะครับแล้วก็อยากจะย้ำก่อนว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Cubase เลยก็ดูนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆตามที่ผมพูดได้เลยตามที่ผมสอนได้เลยส่วนใครที่ทำเป็นแล้วแล้วเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้ามาทบทวนก็เอาไว้ดูทบทวนได้เลยนะครับวันนี้ก็จบ EP ที่1กันไปก่อน EP ที่2เริ่มลงลึกแล้วนะครับแล้วเจอกันครับนั่นก็คือทั้งหมดของ EP ที่1นะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าต่างๆบนโปรแกรม Cubase ไม่ได้ยากเย็นเลยครับเรียกกันว่า Optimize Setting โปรแกรม Cubase กันเลยครับไม่ว่าจะเป็น Preference Edit อยู่ตรงไหนเราจบกันที่ EP 1นี้เลยฮะงั้นอย่าเสียเวลาครับไปต่อกัน EP ที่2 EP ที่2คือ Add Track ครับมีแทร็กต่างๆมากมายเลยเราไปดูกันว่าจะเพิ่มแทร็กต่างๆใน Cubase อย่างไรครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้1

0: รียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1

0: และพนักท่านนายวลาดิมีร์โรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2519ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

0: ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้ไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติ
1: วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาส

กิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิยานเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเป็นสถานตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานพระแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตร
มันประชิดจีนในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันประชิดจีนในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันประชิดจีนในกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันประชิดจีนในกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์อยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจิตนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2
วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แต่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียน

ในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัคชลีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครคอน4รูปณวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัด

สงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: Hup! Hup!

0: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
1: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
2: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
2: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไล
1: ่ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
2: ว่าอุ๊จะมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี่ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
2: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
2: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องๆต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
1: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นก้อง
3: ใจครับ
1: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
3: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
1: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
4: เมนนะ
1: เมนโอเคน้องแพร
5: อยากทำค่ะอ
1: ยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
6: ไม่กล้าจับ
1: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
7: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดนัด
1: นี่
0: เราเอาอันนี้ใครเอาเปปเอามะละกออะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อะแบกกล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาได้แบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกหญ้า
0: พวกหญ้าอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส่
5: นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
4: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงนี่แล้วก็ตรงนี
1: ้ร่อนร่อนใส่ถัง
0: ตากแดดแถวนี้ก็ได้ร้อน
1: เลย
0: ข้อที่หนึ่งอะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: สอง
0: เนี่ยน่าจะเละ
1: อันนี้น่าจะแข็ง
0: ข้าวเครื่องพ่อตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นอ่ะ
1: ตรงนู้นน่าจะเป็นแห้งนะ
0: ลองดู
1: เป็นแห้ง
6: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักเออแล้วโหดพ่อเลยมันงอนะ
4: แต่ไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่ไหนอย่าเพิ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
5: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะ
5: กิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตัดไอ้นี่ละโอ้โห
5: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
5: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
4: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
6: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
4: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
5: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
7: น้องๆเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
6: และตอนนี้ น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
5: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
5: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
6: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
5: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
7: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
5: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
8: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับเป็นน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
6: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแบบนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
8: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนมาถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าอันเนี้ยมันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
9: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
10: หรือว่าให้เอออยู่ตรงกลาง
8: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยมาเติม
10: ไม่โอเคแล้ว
9: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษ
10: มันก็เละเหมือนเดิม
5: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอกตอนแรกหนูเอามูลขี้ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
8: เฮ้ยเบาหน่อย
10: เออ
9: าไป
5: ที่ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
6: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
2: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
7: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทั้งบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
8: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ

0: ตื่นเต้นอยู่ครับ
1: ยังยังเฮ้ยคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
1: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับโมช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
1: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
4: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
1: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
5: ประเภทของมูลช้างครับ
1: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับ
6: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
1: ่
6: ะ
1: น้องแพร
6: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค่ะ
1: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ด้วยพี่ช้าง
1: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ1,000มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ1,000ได้เท่ากับ7,000มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด7,000หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ4,000ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น4,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ 1,000 บวกกับ430ได้เท่ากับ 3,430 กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก 3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ริบบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ริบบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตร
ดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น100

35เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ6,350ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น 3,075 เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร15เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1มีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโ

โจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ rแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 2 คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570

10.18เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18 หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลม

กลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัด

ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่เพราะมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและ

ันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งความมืดมิดน่าค้นหาท้องฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรานะครับเราจึงเห็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับแต่ก็มีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึงนะครับที่อยู่ไกลโลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆ

0: เราจึงสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองเอ๊ะแต่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับเราต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่แล้วก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้แหละครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามนึงดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคานอปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คตูรุสคำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
2: เศษเล็กรูปร่างแปลกๆในศูนย์ของพวกเรานั่นมันอะไรกัน
3: โอ้นั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะแปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
2: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมไม่อยู่ในสวนของเราล่ะ
3: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
3: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วย
5: เฮ้ยจริงหรอคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
3: หยุดก่อนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบกันก่อน
2: ตัวเองนั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
3: เจ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
5: แต่พวกเขาอาจ
6: สวัสดีชาวโลกฉันคือออกโตผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
2: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพ่อมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
3: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
6: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
3: แกสิหุบปากไปเลย
5: ใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมาตามมา
6: ฮึฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
2: ป่าอำนาจบ้าผู้

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีตัวช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยของดาวเคราะห์คืออะไรด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่มีแสงในตัวเองได้นั่นเองเพราะว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับเราจึงเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันเวลาแล้วก็ฤดูกาลถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็น้องๆจะต้องรู้จักทิศทั้ง4ซะก่อนครับโดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออกให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูแบบนี้จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามหมุนเข็มไปทางไหนสุดท้ายแล้วปลายของเข็มก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งหนึ่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการ

0: โคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาวฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีชื่อของฉันเหมือนที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊ะแล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นฉันได้ทุกๆวันในเวลากลางวันใช่แล้วฉันก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะฉันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
0: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้งความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแง้มมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
2: เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆอืม
3: สวัสดีจ้าหิ่งห้อยน้อยเป็นยังไงสบายดีไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

0: ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: DLTV.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ป็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลายสิบปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วตะก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่มีก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรเงี้ยได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกะเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดี๋ยวหนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไหล่ด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

บางส่วนนะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเป็นเกาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่

0: ่แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะ
1: จิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิม
0: ตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมแบบหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมๆแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะอันนี้เป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบเลยน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันอร่อยแน่นอนได้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีกูแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันมากกลิ่นนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินกลิ่นก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกระเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อะไหล่เป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลยมาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดใจนะคะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาตามรอยรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็กเป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300บาทเลย

ื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้าน

0: ขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวและแน่นอนตรงนี้เป็นผักสีเขียวเยอะมากตรงนี้ปลูกกันเองหมดเลย
1: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วก็มาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ปลูกหลายอย่างค่ะเป็น30-40ชนิดอยู่ในแปลงค่ะเราส่วนมากเราจะปลูกเป็นผสมผสานอันนี้เป็นข้าวกล้าสลัดด้วยค่ะเอามาขายด้วยเพราะว่าผู้บริโภคที่มาเขาก็เอาไปปลูกเพื่อที่เอาไว้ชมเอาไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ย
0: มาเป็นต้นแบบนี้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่นะ
1: ถุงละ20บาทค่ะ
0: ถุงละ20อันนี้20หมดเลยใช่ไหม
1: 20ค่ะ
0: 20บาทนะครับ
2: ห
0: ้าบาทแค่โหระพากับกะเพรานะครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10บาทตัวแพงก็มีถุงละ10บาท
3: ปอดสารปอดสาร
0: ปอดสารใช่ไหมโอ้10บาทนะฮะ
4: 10บาท
0: นี่อันนี้ดอกแ
4: คดอกแคร่ลวก
0: ปอดสารครับครั้งนี้นี่ดูก้านใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ขอหยิบมาดูหน่อยนะจ๊ะ
3: จ้าสายบัวจ้า
0: สายบัวมัดละ10บาทนะครับเท่าเลยเท่าตัวพูดเลยครึ่งตัวเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยเอาอะไร
5: ปลาจ้า
0: ด้วยด้วยได้อะไรมาบ้างขอดูหน่อยนี่มีคะน้าอันนี้อะไรจ๊ะ
6: พี่มากันนี่มาที่ยังคะ
7: น้ำเต้า
6: น้ำเต้า
0: ผงเท่าไหร่เนี่ยกำเท่าไหร
6: ่ได้เยอะนะ
0: เยอะมากเลยนะน้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกำแบบนี้10บาทมาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี้อะไร
8: ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหม
8: อร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อยมันแซงนอกจากมันแซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยอันนี้ปลาอะไรฮะ
9: โอ้ปลาจอบ
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
9: ถุงละร้อยค่ะ
0: ถุงละร้อยปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
10: บักลำ
0: บักลำเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ย
10: อ
0: ัน
10: คั่วแล้วก็มาเจ๊กิน
0: คั่วเราปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอรี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคณะมันอวบขนาดนี้เขาเรียกพันอะไรจ๊ะ
11: คะน้าหวานเห็ดหอมค่ะ
0: พี่สาวบอกว่าดูนะคะแมลงมีหนอนกินนี่แปลว่า
11: เพราะว่าให้วัวกินด้วย
0: เออพอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกำเท่าไหร่จ๊ะ
11: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
0: อกจากคะน้าแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
11: นี่ปลาป้อมนะคะปลาใหญ่จ
0: ้
11: าปลาดุกค่ะ
0: จ้า
11: อ
0: ัน
11: นี้ปีใส่หมู
0: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
11: 3,050
0: ด้วยขายสนั่นว่อนไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วยอันนี้คือกินได้เลย
12: กินได้เลยค่ะ
0: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
12: อันละ20บาทจ้ะ
0: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ๊ะหน่อไม้อันนี้อะไร
13: หน่อไม้ค่ะลาบหมูกันไก่บ้าน
0: ลาบปูลาบปู

0: ขนุน
1: ขนุนเหร
0: อ
1: ซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผลไม้ในสวนแล้วก็มีพวกนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของตามฤดูกาลก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักผลไม้ของเขานะครับปลอดสารแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาช้อปสินค้าเกษตรแบบปลอดสารนี่มาได้เลยเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะตลาดเริ่มวายและอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
2: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
1: เดินเข้ามานี่คือ2ข้างทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเค้าเรียกอะไรร่องสวนกุหลาบเลยใช่มั้ย
3: ครับผม
1: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
3: นี่พันธุ์แกงกล้าสีแดงในเวิร์กโน้นเป็นสีชมพูเรดดี้พิงค์
1: ที่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
3: กับสีชมพู
1: กับสีชมพู
3: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงนี่มันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
1: ฮะ
3: แต่ราคาแพงกว่าเขา
1: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะล่า
3: ครับผม
1: สีแดง
3: ครับผม
1: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
3: ครับผม
1: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
3: ้ครับผม
1: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: ที่เป็นสีเนี้ย
3: ครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะล่าล่ะ
3: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
1: นี่นี่นี่จริงๆด้วย
3: มัน
1: สังเกต
3: หนามหนามไม่มี
1: ไม่มีหนามดูดได้เลย
3: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยจะต้องการ
1: ใช้
3: งานง่าย
1: คือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
3: ตรงนี้20ไร่อ่ะ
1: 20ไร่เรานี่เป็นกันกะล่าเท่าไหร่ครับ
3: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
1: สิบ10
3: ครับ
1: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
3: ใช
1: ่ทั่วไปหมดเลยนะต้องการน้ำเยอะฮะหรือไง
3: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีตอนบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
1: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้เคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
3: ใช่
1: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
3: ๆใช
1: ่เท่ๆตายเรียบตายเรียบมันยากนะ
3: ยาก
1: มันโหจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
3: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนเราก็ตัดได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
1: ้หมายความว่าไงฮะความยาวได้คืออะไร
3: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
1: ยิ่งอากาศเย็น
3: ยิ่ง
1: ทำให้ก้านยาว
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
3: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20ฝ่ากลางคืนอยู่ระดับ10ฝ่านี่สวย
1: สวยเลย
3: สวยเลย
1: อย่างใน1ปีเนี้ยช่วงไหนฤดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
3: ก็ช่วงเข้าหนาว
1: พฤ
3: ฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
1: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่งสอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานเขาตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้เดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตอนนี้จะมีอันนี้มาด้วย
3: มีคีบ
1: มีคีบ
3: มันไม่หล่นเราก็ดูเลย1 2 2หูพอแล้วตัดเลยเอาไว้ให้แตกต่ออ ่
0: า
1: อย่างนี้
0: ใช่
1: โอ้แล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
3: ใช่
1: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกุหลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
3: มาไม่กลีบอ่านิดนึง
1: เพื่อที่จะ
3: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บานมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
1: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
3: ใช่
1: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
3: เรียบร้อยปักได้วันเดียวทิ้งเลย
1: เออ
3: ถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย์
2: กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์บอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกก้านดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
1: นี่คือไม้ใหญ
3: ่ครับผม
1: อันนี้คือไม้รอง
3: ครับผม
1: ดูจากตรงก้าน
3: ก้านความยาวและความอวบความใหญ
1: ่ครับโอ้อันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
3: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว
1: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
3: ครับผม
1: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
3: โรงแรม
1: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
3: านวัดแก้บน
1: อ๋อราคาก็จะแตกต่างกันไป
3: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
1: ให้ดูเลยเหลือบไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
3: ใช่
1: โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
3: ใครไม่ใครซื้อ
1: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
2: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ
1: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่า
3: การสีแดง
1: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันบอกว่ามันจะดกกว่านี่ดกจริงนะ
3: แตกง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ
1: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
3: ในการเลี้ยงดู
1: แต่ราคา
3: ถูกกว่า
1: หน่อย
2: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่ลงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
1: มาซื้ออะไร
4: นี่แล้วเนี่ยพวกนี้นอนน่ะ
1: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
4: บูแมน
1: บูแมนขอพรอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
4: รวยๆแข็งๆแห้ง
1: ๆชอบตรงแข็งๆแข็งแรง
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไป

ร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง

WERINGPLANT flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen STAMEN stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil PISTIL pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืช

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน
1: ่ๆมันยังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
3: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
2: ไปอยากรู้อยากรู
3: ้นี่ไง
2: เอาบ้างดีกว่า
3: เอาเลยไอ้ดีแล้ว
4: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
5: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
4: อ๋อ
6: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
4: ว่าอะไรคะ
7: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
4: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจนเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Witch ในวันนี้ขึ้นมาว่า
8: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ผงซักฟอกครับ
4: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
4: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
6: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
4: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
4: อ๋อคิดดีคิดดี
7: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
4: ฟองเต็มไปหมดเลย
7: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
4: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
8: เย้เ
4: ปล่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
7: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้าง

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
2: แรงจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้วต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แบ
0: กว้ากลางกลางกลางกลาง
2: นี่ก็
3: หมดแล้ว
2: โอ้เดี๋ยวจบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆโอ้สูดลมด้วย
2: แบกแบกแบกใจจบแล้ว
4: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
5: ใช่
0: อันนี้เราทดลองใจเย็นใจเย็นมาก
5: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
5: อาจ้าอาจ้า
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
5: ของหนู
2: ของหน
5: ู
0: น้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
4: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
4: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
4: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
4: ผมจะป้อง
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
6: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
6: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเลย
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
7: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
8: พร้อมค่ะ
0: กระปี้กระเป๋ามากถ้าพร้อมแล้ว

วางมือวางมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่

0: ลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลงมีลงมีลงมี
3: เขาดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: อะ
3: ไรเป็นล่องหนรู้รู
0: ้นั่นเหรอ
4: ว
0: ้
4: าวมันใหญ่ใหญ่ปะล่ะ
3: เป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทัน1 2 3จะเย็น
3: โอ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
4: ใหญ
3: ่ๆมันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: นี่ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปรี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันค่ะ

0: ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปเด็กใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2 3

0: ังไม่หมด
1: คนแรกไปไหนก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นาน

0: กว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะค่ะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
1: เชื่อครับ
0: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: นี
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: สบู่ค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Hey.

มาผสมน้ำสบู่

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
2: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็งอยู่ปาก
4: แล้วไงอ่ะ
2: โอ้มันติดตรงนั้นแล้ว
1: หมดแล้ว
2: รู้สึกว่ามัน
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือ1ในส่วน

0: มลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
1: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียว
1: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2อย่างนี้
0: ดีมากค่ะ
2: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
3: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
0: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: เรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: พี่เปรี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้ที่แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเร
1: ็วโอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังตัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเซตติ้งการถ่ายทอดสดบน YouTube ในปี2022นี้กันแบบอย่างง่ายเลยนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมคือ Streamlab OBS นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเช่น OBS Studio XSplit Nvidia ShadowPlay ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Streamlab OBS แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายสะดวกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา New Tab Google อะไรครับพิมพ์ Google เลยนะครับไปที่ Search ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Streamlab OBS ครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Streamlab นี่ครับมันจะขึ้นมาคำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเติมคำว่า OBS เข้าไปอันแรกเลยครับผมปึ๊บให้คลิกเข้าไปอันแรกเลยนะครับผม streamlab.com คลิกเข้าไปแล้วทำการกดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวด้านนี้เลยนะครับผมกดไปเลยกดเริ่มดาวน์โหลดกดเปิดโฟลเดอร์รอสักครู่นะครับผมโปรแกรมกำลังทำการคำนวณนะฮะโอเคคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็น Streamlab บวก Desktop บวก Setup เลยนะฮะชื่อนี้เลยนะครับผมให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับผมพอดิ้งขึ้นมาอย่างนี้ให้กด Yes เลยนะครับโอเคมันก็จะบอกเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะกด I agree ไปเสร็จปุ๊บเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับผมว่าเราจะติดตั้งที่ไหนครับเราก็เลือกเลยสมมุติเราอยากจะติดตั้งที่ได้ดีนะครับเราก็เลือกกด cancel ไปก่อนกด browser ไปที่ disk pc นะครับผมในที่นี้ของผมเป็นระบบปฏิบัติการ windows 11นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมกดไปที่ disk pcแล้วก็เลือกได้เลยครับผมที่เราจะลงนะฮะผมขอเป็น default แล้วกันนะครับผมขอไม่เลือกแล้วกันนะฮะกด cancel มันก็จะเป็นออโต้อย่างนี้ให้ของมันนะฮะแล้วก็กด install รอสักครู่หนึ่งนะครับผมระบบมันก็จะทำการติดตั้งอะไรของมันไปนะครับผมโอเคเมื่อขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับผมให้ทำการกดดิ๊กออกก่อนนะครับแล้วกด finish แล้วกดปิดแท็บลงผมขอย่อส่วนลงมาก่อนนะครับผมปุ๊บโอเคเราก็จะได้หน้าตาหลักมาเป็นตัวโปรแกรมนี้นะฮะเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับโอเคในที่นี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง Record Only กับ Live Stream นะครับผมถ้าเราอยากจะ Record เราก็สามารถเลือกอันนี้เพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอของเรานะครับแต่ถ้าเราอยาก Live Stream หรืออยากถ่ายทอดสดก็เลือกอันแรกเลยครับกด Continue ไปโอเคแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะสตรีมเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในข้างบนนะครับก็คือมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นหมวดใหม่นะครับแต่ในที่นี้คือเราจะมาทำเป็นแบบของ YouTube เราก็เลือก YouTube ไปแล้วก็มันก็จะเด้งให้มาล็อกอินของ Gmail เรานะครับผมก็ทำการล็อกอินอันแรกไปเสร็จแล้วกดอนุญาตครับปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาแล้วก็มันจะทำการล็อกอินนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการเซตอัพไมค์หรือเว็บแคมเรานะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรบ้างเราไม่มีเว็บแคม detected โอเคเราไม่ซีเรียสแล้วเราก็กด continue ไป and that team เราอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมว่าอยากจะได้ทีมแบบไหนโดยในที่นี้คือผมไม่เลือกทีมนะครับผมขอสคิปโอเคมันก็จะมีให้เลือกระดับ2ระดับนะครับคือแบบฟรีกับแบบเสียตังค์แบบฟรีก็คือไลฟ์สตรีมทั่วไปตั้งค่าทั่วไปเรคคอร์ดได้ทั่วไปเกมโอเวอร์เลย์เปิดได้ปกติทุกอย่าง
ช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนพรามก็คือจะสามารถใช้ฟิวเจอร์ในระดับของ Streamlabs OBS ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมทั้งที่เป็นโอเวอร์เลย์แบบเสียตังค์หรือแบบว่าเราสามารถสตรีมแบบว่าในโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบในแบบเสียตังค์นะครับผมแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็นแบบช้อยฟรีนะครับปึ๊บโอเคนี่คือหน้าตาของตัวสตรีมนะครับผมกดกาบัตรปิดก่อนหลักๆแล้วเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าแถบซ้ายมือข้างล่างมุมซ้ายนะครับนี่เลยนะครับแถบมุมซ้ายนะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไป setting ปึ๊บอันนี้ในหมวดของ general จะเป็นภาษานะครับเราไม่ต้องมาสนใจนะครับมันมีแค่ภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษไปเรามาดูในหมวดของสตรีมเห็นไหมครับว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วว่าเป็น YouTube ในที่นี้คือเราสามารถ connect เป็นแบบว่าสตรีม Facebook ได้ Twitch ได้นะครับส่วนอันนี้โทโวขอยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับทวิตก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะเราเลือกแบบ YouTube โอเคเราไปที่ Output อันนี้คือเลือกโหมดคือเป็นแบบ Simple อย่างง่ายนะครับส่วนในหมวดของ Advanced เราจะสามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกสเกลเท่าไหร่ฟิกไปเลยว่าสเกลเท่าไหร่จะ120 1080นะครับแต่ทีนี้ผมขอไม่เอานะครับผมขอติ๊กออกปึ๊บโอเคมาดูที่บิตเรทนะครับผมบิตเรทนี้ของ YouTube มันได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับผมส่วน CPU Usage Percent อันนี้คอมใครไม่แรงนะครับหรือ CPU ไม่สูงมากแนะนำให้ปรับเป็น Very Fast นะครับผมยิ่งปรับต่ำยิ่งสโลยิ่งฟาสเตอร์ยิ่งฟาสยิ่งกินทรัพยากร CPU มากขึ้นเท่านั้นนะครับในนี้ผมขอเลือกเป็น Very Fast เนาะเสร็จปุ๊บโปรไฟล์เราไม่ต้องไปสนใจครับ Tune เราไม่ต้องไปสนใจครับผมมาดูในหมวดของ Encoder นะครับ Encoder นี่คืออุ๊ยกดผิดนะฮะขอขออภัยครับซอฟต์แวร์ X624 นี่คือจะเป็นในหมวดของ CPU นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ NVE NCอันนี้จะเป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับแต่ว่าอันข้างล่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้การ์ดจอเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับผมซึ่งใครการ์ดจอแรงๆสามารถเลือกใช้อันนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากเลือกใช้ CPU ก็สามารถใช้ X264 ได้เลยนะครับแต่ที่นี้ผมขอเลือกเป็น X264 เนาะปึ๊บเท่านี้ครับแล้วก็สามารถกดสตรีมได้เลยนะครับผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วโอเคเราก็กดดันไปครับเสร็จแล้วเรากด go live go live anywhere source look source in output back อ๋อโอเคนี่ครับมันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนยืนใน YouTube เลยนะครับว่าเราต้องแบบในหมวดอะไรเป็นแบบ public ไหมอันนี้ decision นะครับคือจะใส่เป็นลิงก์ของเราเลยนะครับเราก็สร้างเลยครับว่าเราจะสร้างเป็นอีเวนต์อะไรไตเติ้ลก็คือชื่อเรื่องว่าเราจะสร้างเป็นอะไรนะครับผมขอเป็นเทสแล้วกันเนาะกดคอนเฟิร์มโกไลฟ์ครับมันกำลังจะค้นหา working on your live stream อยู่นะครับผมโอเคเราไลฟ์แล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำการไลฟ์โอเคครับเรามาดูในหมวดของซอสกันนะครับผมเมื่อเราทำการไลฟ์แล้วเราก็มาดูในหมวดของทำการซอสนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแคปเจอร์หน้าจอหรือแคปเจอร์เกมนะครับกดรูปบวกไปครับผม

โอเคในหมวดนี้มันก็จะมีให้บอกเลยครับผมว่าเราจะแคปเจอร์อะไรแล้วก็จะมีวิดเจ็ตบอกก็คือเป็นป้ายการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google ก็มีสอนนะครับผมแบบนี้แต่เรามาสอนในแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับเรามาดูในหมวดของ General Source นะครับผมหลักๆแล้วเราจะสตรีมอะไรนะครับผมสมมติถ้าคุณอยากได้เกมแคปเจอร์คุณก็เลือกเป็นเกมมันก็จะแคปเจอร์เกมอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ Display Capture ทั้งหมดเลยก็กด Display Capture ครับแล้วกด Add Source กด Add Source เข้าไปอีกทีนึงเห็นไหมครับอันนี้ Capture Mode ก็คือเราไม่ต้องมาสนใจมันเราปล่อยมันไปนะครับอันนี้ Display ก็คือเลือกว่าเราจะใช้จอไหนในการแคปเจอร์นะครับในที่นี้ผมมี2จอแต่ผมเลือกขอเป็น default ละกันนะครับก็คือ primary monitor คือหน้าจอหลักที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะกดดันไปครับผมเสร็จแล้วเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่โปรไฟล์มุมขวานะครับคลิกเข้าไปไปที่ช่องของคุณเสร็จแล้วมันก็จะมีสตรีมสดของเราขึ้นเห็นไหมครับโปรไฟล์ของเรามุมขวาเห็นไหมครับนี่ไปที่ช่องของเราครับมันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคขอ end stream จบ stream แล้วกันเนาะก็กด end stream ได้เลยครับปึ๊บโอเคเท่านี้ก็คือการ stream แบบว่าง่ายๆแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมครับผมหวังว่าการ stream สดในเบื้องต้นนะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับใครที่กำลังมองหาการ stream หรือการไลฟ์สดแบบง่ายๆแนะนำให้ใช้stream แบบ OBSหรือ OBS Studio Xsplit Nvidia Shadowplay ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสะดวกใช้โปรแกรมแบบไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำการใช้งาน UI ต่างๆนะครับด้วยแอปกับโปรแกรมสร้างแอป Corolla นะครับนั้นจะทำแอป UI ครับคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอันดับแรกก็คือใช้ Table Argument นะครับมาใช้โดยเขาปรับคอลัมน์กับโรว์ให้เป็น2กับ8นะครับเพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลต่างๆเอาสปินเนอร์มาคือแถวแรกเขาจะเป็นการใส่ชื่อนะครับก็คือสปินเนอร์จะเอาไว้ใช้นายกับนางแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง element from string นะครับให้เป็นนายกับนางก่อนตอนนี้ก็เอา text box มาเพื่อเป็นไว้กรอกชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ text box spinner นะครับตั้งชื่อพวก component ตามความเข้าใจของตัวเองนะครับชื่อครับของผมจะตั้งเป็น name กับ p name นะครับ

ต่อนะครับต่อจากชื่อก็จะเป็นวันเกิดนะครับเราจะเอาดาวเบลมาก็จะเป็นชื่อนะครับเป็นเบิร์ดก็คือวันเกิดชื่อตัวแปรก็เปลี่ยนเป็นวันเกิดโอเคครับ

ราก็ไปเอานะครับไปเอาตาราง Horizon Agreement มานะครับก็คืออันนี้เอาไว้ใส่เพื่อเราจะใส่2ช่องนะครับเพราะว่าที่เราทำมันจะทับกันนะครับนี่พอไปเอาลาเบลมาลาเบลวันนี้นะครับจะเป็นที่มันจะแสดงวันเกิดที่เราจะทำการกดหานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เดทพิกเกอร์เพื่อการกดหาวันเกิดแล้วมาแสดงที่ลาเบลอันนี้นะครับเดทพิกเกอร์มาปรับแต่งนะครับตามสะดวกครับ

นะต่อไปแปลอาราเบลนะครับต่อจากวันเกิดของเราจะเป็นการศึกษานะครับใช้สปินเนอร์กันครับเอาสปินเนอร์มาเราก็ใส่ไปการศึกษามีอะไรบ้างประถมประถมปริญญาตรีแล้วแต่อันนี้ผมใช้สามอันพอครับเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับคือลาเบลมาก็เป็นอันนี้จะเป็นงานอดิเรกนะครับก็งานอดิเรกแล้วมันจะมีเยอะนะครับผมจะใส่ยกตัวอย่าง3อย่างแล้วใช้เช็คบ็อกซ์นะครับเป็นการติ๊กเอาว่าเราทำอะไรบ้างสามอันนะครับทำการมาเลยครับใครอยากใส่เกินใส่ได้นะครับเช็คบ็อกซ์มาสามอันแล้วก็เปลี่ยนชื่อปิดพิมพ์ข้อความนะครับว่าอันแรกทำอะไรอันสองทำอะไรแล้วคือตอนคนกดกล่องเขาจะติ๊กว่าชอบไปนี่ไหมเป็นนี่ไหมได้แล้วครับต่อไปจากการเรียนครับก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับเอ้ยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแล้วเอาลาเบลมากับเทคบล็อกพอทิกบล็อกมาครับแล้วก็ลาเบลอีกอันนึงก็คือที่อยู่น่าจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือมันเต็มมันเต็มตารางเราเพิ่มตารางก่อนนะเพิ่มมาอีกแถวนึงแล้วเราจะใส่อันนี้ใส่โฮไรซอนไปอีกอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกจังหวัดจะลองเราจะลองใช้ปุ่มก็คือนะปุ่ม the speaker นะครับมาตรงจังหวัดอันนี้ผมไปเตรียมไว้แล้วครับจังหวัดก็คือทั้งหมดเรามาใส่ในช่อง element form string นะครับเพื่อเวลากดกดเนี่ยมันจะมีให้เลือกจังหวัดที่เราใส่ไปนี่ครับได้นะครับต่อไปให้เราทำเป็นปุ่มกดส่งนะครับเพื่อส่งข้อมูลเนี้ยไปเป็นข้อความปุ่มส่งเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะคือต่อไปอันนี้คือถ้าเราเสร็จแค่นี้ครับมันจะเรากดส่งเนี่ยมันจะไม่ส่งครับเราต้องมีตัวช่วยอันนึงก็คือแชร์ลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแชร์ลิงก์มาใส่อยู่นี่ครับใส่แชร์ลิงก์ก็เสร็จครับต่อไปก็ไปทำหน้าโปรแกรมต่อไปเราจะมาทำบล็อกของโปรแกรมกันนะครับไปเอาปุ่มเซ็นมาครับที่เราทำไว้แล้วก็ไปที่แชร์เอาแชร์ขอแชร์เมสเซจมานะครับคือแชร์ลิงก์หนึ่งของเราจะไปที่เทคเพื่อจอยมาไปที่ pname สปินเนอร์ pname ของเรานะครับเอา pname มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น selection มันจะได้เลือกที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ไปตั้งค่าจอยนะครับเพิ่มสตริงตามข้อมูลที่เราต้องการใส่พอใส่สตริงครบแล้วนะครับเวลาเนี่ยเราจะส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นสมมตินายไปแล้วเราไม่ใส่เนี่ยช่องเว้นวรรคนะครับมันจะติดกันกับชื่อเพราะฉะนั้นเราไปที่เทคเพื่อเอาช่องข้อความมาใส่แล้วก็พิมพ์สเปคบาร์ไป1ครั้งมันจะได้เป็นวรรคให้เราต่อไปก็ไปที่เทคบล็อกเนมนะครับแปลว่าเนมแล้วก็เทคมาเวลาพิมพ์เราก็จะพิมพ์ชื่อของเราไปเป็นวรรคนะครับต่อไปที่เทคนะครับเอ๊ะนี่ครับไปที่เทคเอาช่องว่างเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไป /n นะครับจะมันจะได้ไปขึ้นบรรทัดใหม่ new line ครับ

ต่อไปครับไปที่เบิร์ดนะครับคือวันเกิดเราก็ไปเอาหนีเดียวนะครับที่เราตั้งไปก็คือเราจะทำปุ่มเดทปิกเกอร์นะครับ

0: ก็คือวันปุ่มเลือกวันที่อันนี้เราทำแยกกับวันนี้นะครับที่ label 1 นะครับก็คือวันที่ที่เราจะให้มันแสดงวันเกิดของเราต่อไปก็คือทำปุ่มการกดเดทปิกเกอร์ครับเลือกวันจัดเตรียมอะไรที่วัดก่อนนะครับเดทปิกเกอร์มาไปที่ปุ่มเดทปิกเกอร์ after date set ก็คือหลังจากกดเลือกนะครับจะให้มันทำอะไรดูไปที่ label 1 set label text มาเมื่อเราเลือกเดทปิกเกอร์แล้วมันจะไปแสดงผลของ label 1 นะครับแล้วก็ joinเพิ่มสตริงเข้าไปประมาณ3นะครับก็จะให้มันแสดง date picker day month แล้วก็ year ครับอันนี้ผมใส่3ช่องพอนะครับเพราะแต่ปกติควรจะใส่6ช่องนะครับเอ้ย6หรือ5ช่องนะครับเพื่อเป็นใส่text ว่างเป็น new line ครับงั้นจะติดกันอันนี้ผมทำให้ดูกันครับอันนี้ก็ขอเดทปิกเกอร์ครับเพื่อส่งวันที่ปีเดือนวันนะครับต่อไปนะครับคือการศึกษาสปินเนอร์ก็ทำคล้ายๆกับชื่อนะครับอันนี้ง่ายครับเหมือนชื่อก็ใส่แค่ selection แค่เลยต่อไปงานไรเล็กนะครับอันนี้จะเป็นเช็คบ็อกซ์มันจะมีอีฟเดนเอลเข้ามาเกี่ยวครับเอาจอยมาใส่ก่อนต่อไปไปที่เช็คบ็อกซ์นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับไปที่อีฟเดนเอลกับที่เช็คบ็อกซ์นี่เช็คบ็อกซ์หนึ่งถ้าเช็คบ็อกซ์สองไม่ใช่ครับเช็คบ็อกซ์หนึ่งถ้าเช็คแล้วก็เป็นเทคแสดงนะครับว่าแสดงว่าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เทคช่องว่างไปมันจะได้เว้นว่างให้เราเช็คบ็อกซ์สองเช็คบ็อกซ์สามนี่คือคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ลืมใส่ลูกน้ำนะครับเวลามันแสดงเราส่งข้อมูลมามันจะให้ขึ้นมีลูกน้ำเข้ามาด้วยจะได้ไม่สับสนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจะได้ไม่งงสุดท้ายก็เป็นนิวไลน์เป็นเพื่อมาทับต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนชื่อเสริมสตริงเข้ามาก่อนนะสตริงเราไม่พอเนี่ยทำเหมือนข้างบนครับเนมทำเหมือนชื่อเลยครับแกเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทคบ็อกซ์หนึ่งโทรศัพท์แล้วก็เทคบ็อกซ์สามก็เป็นที่อยู่อย่าลืมนิวไลน์นะครับจะได้ไม่ยุ่งทับเดียวกันในช่องไม่พออันนี้คือจังหวัดที่เราเลือกคือ list speaker นี่ไม่ใช่นะครับ list speaker จะเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเราไปที่ list speaker แล้วก็ไปที่ list speaker after pick นะครับเมื่อเลือกแล้วมันจะแสดงทำคล้ายๆกับ spinner date picker นะครับแปล set label 6 คือช่องที่เราต้องการให้มันแสดงจังหวัดของเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตัวอย่างยุคการทำ UI นะครับของแอปด้วย Cadula นะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: สวัสดีหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมากและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพียงไม่กี่ปี จากที่เราเคยนั่งดูโทรทัศน์กันปัจจุบันหลายๆบ้านไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่ดูรายการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันแล้วทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราแก่ยึดติดกับความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาเราอาจไม่สามารถสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาชีพใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเยอะในขณะที่บางอาชีพเคยมั่นคงก็อาจถูกเทคโนโลยีแทนที่ก็เป็นได้ที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาเกิดขึ้นมานานกว่า30ปีแล้วภายใต้ความพยายามของ OECD, UNESCO และสภายุโรปเป็นการสนองต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่โอกาสทางการศึกษามีขีดจำกัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิตที่ครอบงำโครงการศึกษาเป็นทางการจึงมีความจำเป็นที่จะให้โอกาสที่สองแก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นอะไรคือคุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคลที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมเรียนการเรียนรู้ตลอดมีหลากหลายอย่างที่เราสามารถจะศึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์กีฬามุกการเรียนเรามาทำความรู้จักเว็บไซต์จุฬามุกกันเลยเข้าเว็บไซต์ muk.jula.ac.th วิชาที่สามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่เมนูคอร์สใหม่และคอร์สที่เปิดอยู่คลิกเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้เลยเมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชาจะปรากฏข้อมูลของรายวิชาที่เลือกศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้คลิกลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วเลือกรุ่นที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าเรียนรายวิชานะเมื่อเข้าสู่รายวิชาผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebookคลิกที่ดำเนินการต่อหรือ Continue As ชื่อตามบัญชี Facebook หากเข้าระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหากเคยลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll ได้เลยหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จคลิก Enroll กรณีลงทะเบียนในวันที่ยังไม่เปิดให้จะตรวจสอบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ปรากฏข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและแสดงวันที่เริ่มเรียนได้กรณีลงทะเบียนในวันที่เปิดให้เรียนแล้วจะตรวจสอบได้โดยหน้าวิชาจะปรากฏคอร์สโฟกัสชื่อผู้เรียนและปุ่มคลิกเข้าสู่กลุ่มรายวิชาเมื่อต้องการกลับไปเว็บไซต์ muk.jula.ac.th ให้คลิกที่จุฬามุกสามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จได้ตามขั้นตอนนี้

0: จุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงพอต้องตอบสนองความต้องการและช่องว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนความรู้ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแต่การหาความรู้เพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมดังนั้นการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิดีโอนี้จึงขอนำเสนอ IoT หรือ Internet of Things
1: คุณเคยคิดไหมว่าในอนาคตสิ่งของเครื่องใช้จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช่แค่จำกัดโทร

ของตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้นซึ่งประโยชน์ของ IoT นั้นก็มีหลากหลายเช่นการใช้งานภายในบ้านทางด้านการแพทย์ทางด้านการขนส่งหรือกระทั่งด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นไปโดยทั้งหมดนี้เชื่อมต่อเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆได้เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสบายอีกเช่นระบบไฟอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลสั่งการการทำงานของระบบไฟส่องสว่างภายในบ้านการปรับระดับแสงหรือสีไฟรวมทั้งการตั้งเวลานับเปิดปิดทั้งจากการสั่งงานด้วยเสียงและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมทั้งการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเปิดไฟปิดไฟระบบการเตือนภัยอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่จะทำการตรวจจับการทำงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและจะทำการเตือนภัยต่างๆผ่านไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการลืมปิดน้ำปิดไฟพบควันและประกายไฟติดในบ้านแก๊สรั่วซึมหรือน้ำล้นท่วมบ้านนั่นเองระบบควบคุมเครื่องปรับอุณหภูมิภายในบ้านสำหรับเมืองไทยที่ร้อนและร้อนมากในแต่ละวันท่านจะสามารถสั่งงานเครื่องปรับอุณหภูมิได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับถึงบ้านทางระบบ IoT ให้เย็นได้ทันทีที่ถึงบ้านระบบสตาร์ทรถและควบคุมรถแบบไร้สายเป็นระบบ IoT แบบใหม่ในธุรกิจยานยนต์ที่เริ่มมีการจำหน่ายรถยนต์ที่รับรองระบบดังกล่าวออกมาได้ใช้จริงแล้วเริ่มจากการเปิดปิดล็อกรถยนต์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองระบบอีกอย่างหนึ่งของการที่เทคโนโลยี IoT ต่างพากันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนก็คือการพัฒนาระบบ Security หรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ใช้งานให้ควบคุมมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิดCCTV ที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามารถดูผ่านได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนและอีกอย่างหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่นำเอาระบบ IoT มาใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั่นก็คือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาจำหน่ายและใช้งานได้จริงซึ่งนอกจากการรักษาความปลอดภัยในอังคารต่างๆแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดพร้อมกับเก็บกู้ภัยการช่วยชีวิตมนุษย์เข้าไปเสี่ยงโดยตรงสมาร์ทแฟคทอรี่คืออะไรสมาร์ทแฟคทอรี่เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆปัญญาประดิษฐ์และ IoT เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติยกระดับคุณภาพของชิ้นงานแต่ใช้กำลังคนที่น้อยลงโดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบเข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกลไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้เป็นอย่างดีมีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักรสามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอุณหภูมิเครื่องจักรอัตราและจำนวนการผลิตชั่วโมงการทำงานและอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะตรวจสอบชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรียกโรงงานเหล่านี้ว่า Smart Factory นั่นเองข้อแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงานอัจฉริยะ 1. ลดจำนวนแรงงานแต่กำลังในการผลิตไม่ลดลงอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า Smart Factory นั้นได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่าเดิมแต่ก็สามารถผลิตได้ปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่านอกจากนี้ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็น

0: กังวลถึงข้อผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error อีกด้วยช่วยลดรักษามาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี 2. สร้างกำไรได้ในระยะยาวแม้ว่า Smart Factory จะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูงแต่หากมองในระยะยาวจะเห็นได้ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอนโดยปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในการจ้างแรงงานแต่การนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตในโรงงานทำให้จำนวนของพนักงานที่ต้องจ่ายรายเดือนลดลงประกอบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีความทนทานสูงและมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำเครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานถึงหลายปีเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าพนักงานในทุกๆเดือนแล้วจึงสามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวในอนาคตอย่างแน่นอน 3. เวลาในการผลิตที่ลดลงอีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องจักรสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์นั้นก็คือความเร็วในการทำงานเพราะมีข้อแตกต่างตรงที่เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างเรื่อยๆโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยแม้ว่าต้องมีการพักเครื่องบ้างแต่โดยรวมแล้วยังนับว่ามีชั่วโมงการทำงานที่นานกว่ามนุษย์ค่อนข้างมากช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆอีกมากมาย 4. ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Smart Factory นั้นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ 5. ลดโอกาสในความผิดพลาดหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้งเช่นการบาดเจ็บเพราะเครื่องจักรต่างๆซึ่ง Smart Factory สามารถลบข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีโดย Smart Factory นั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนการทำงานภายในโรงงานออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นยำระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรนั้นหากมีการตั้งค่าที่ดีพอก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้ามาร่วมในการทำงานทำให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้แม้ความรู้และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่เราทุกคนก็ควรที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวพร้อมสำหรับ IoT เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเราตลอดไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ในความหมายของคำว่าพิการนะคือการที่เราสูญเสียความสามารถในการทำงานแบบเดิมที่เราเคยทำได้นะไม่ว่าจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ความพิการมีทั้งความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะถ้าวันนี้เราเคยทำสิ่งนี้ได้แล้วอีกวันหนึ่งเราทำไม่ได้ผมถือว่าตรงนี้เราเรียกว่าความพิการ
4: ข้อมูลสถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทยจากการสำรวจพบว่ามีผู้พิการจำนวนมากกว่า 1,650,000 คนและเกือบครึ่งหนึ่งของผู้พิการทั้งหมดเป็นผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะและมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย
3: เท่าที่เราสัมผัสกับเขานะเขาไม่อยากให้คนมีความรู้สึกว่าสงสารเขาอะแต่อยากให้คนมีความรู้สึกว่าให้ความเท่าเทียมกันนะ ขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้คนอื่นเห็นแล้วก็อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวเองอย่างเท่าเทียมวิศวะคนมองว่าซ่อมเครื่องบินหรือเปล่าซ่อมรถเป็นช่างไฟหรือเปล่าผมตอบเลยว่าใช่แต่ในความเป็นจริงเราสามารถใช้ความรู้ตรงนั้นแล้วมองว่ามนุษย์เนี่ยคือเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่มีความซับซ้อนสูงแล้วเราสามารถใช้ความรู้แบบเดียวกันมาใช้ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของมนุษย์ได้นั่นและนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่าวิศวะมีส่วนช่วยได้มากในการที่จะสอดคล้องรับกับนโยบายเชิงการแพทย์

0: ราสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยอันหนึ่งนะขึ้นมาชื่อว่า Brain Computer Interface Lab นะก็คือศูนย์วิจัยที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ความพิการแต่ละคนเนี่ยความแรงไม่เท่ากันเราจำเป็นที่จะต้องมองคนใช้ไปเป็นคนต่อคนนั้นและนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันท้าทายเพราะว่าแต่ละคนนะก็มีความพิการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีฟังก์ชันการใช้งานการที่อยากจะไปทำงานในแต่ละจุดนะแต่ละเรื่องเนี่ยที่ไม่ตรงกันนั้นมันทำให้เราสนุกที่จะช่วยเขาอะทำให้ความพิการเขามันหายไปนะเพราะความพิการเนี่ยผมมองว่ามันเกิดจากการที่เขาไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาเคยทำได้
1: ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนพิการจะเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ทีมวิศวกรลงไปเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการของผู้พิการที่แท้จริงขั้นที่2จะเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นตัวต้นแบบและขั้นที่3คือการนำเอาอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นไปทดสอบจริงกับผู้ใช้และสำหรับขั้นสุดท้ายนำตัวต้นแบบไปสู่การผลิตจริงเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการและสามารถใช้งานร่วมกับคนพิการได้จริงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคืออุปกรณ์ฟื้นฟูเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้สมองใช้งานมากขึ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดซึ่งช่วยให้ผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้นและประเภทที่2 อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกควบคุมโดยคลื่นสมองสั่งการของผู้พิการเองซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
0: ที่เราภูมิใจมากนะจะเป็นตัวที่เราให้คนที่ไม่สามารถขยับตั้งแต่คอได้เนี่ยสามารถใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเขาเนี่ยมาเคลื่อนตัวข้อต่อและทำให้เขาสามารถที่จะยกแขนขึ้นมาทานข้าวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็มีการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะอีก2อันที่น่าสนใจก็จะเป็นสมาร์ทโฮมนะการที่เขาอยู่ในบ้านเขาต้องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนช่องทีวีเราสร้างอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขอีกอันหนึ่งนะที่ส่วนมากคนจะเห็นเยอะก็คือเรื่องของตัววีลแชร์อุปกรณ์ที่สามารถที่จะบายพาสจากสมองเนี่ยเข้ามาสู่ล้อของวีลแชร์เพื่อให้สามารถที่จะควบคุมได้เราพยายามบูรณาการองค์ความรู้เนี่ยที่มันมีอยู่แล้วกับความรู้ใหม่ทางด้านคลื่นสมองมาทำให้มันลดความมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเออร์เลอร์นะเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคมจริงกับยูเซอร์จริงได
1: ้นวัตกรรมเพื่อคนพิการในวันนี้ไม่ได้ตื่นตัวแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่กลายเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ
0: เราได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันนะเรียกว่าไซบาทอนนะที่สวิตเซอร์แลนด์ของเราจะมีน้องพิการตั้งแต่ต้นคอลงมาไม่สามารถขยับร่างกายได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าใช้คลื่นสมองเนี่ยบังคับเกมบางเกมให้มันไปได้อีกคนหนึ่งเนี่ยเราให้ใช้สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อซึ่งความจริงเขาไม่สามารถที่จะขยับขาได้ในเรื่องของชัยชนะไม่สำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีคนนี้ดีผู้พิการจากอีกประเทศหนึ่งมาขอลองใช้พอใช้เสร็จปุ๊บเขาคุยกันแล้วเขาจะกลับไปพัฒนาให้มันดีขึ้นขึ้นไปอีกโดยไม่มีใครห่วงเลยว่าไอ้นี่คือของเขาอันนี้คือของประเทศนี้ของประเทศนี้ไม่มีใครคิดเรื่องนี้เลยแต่ละคนมาเปิดให้ดูเลยว่าเราทำอะไรเพราะตอนนี้เราไม่ได้มองแล้วว่าเราแข่งขันกันการพิการวันนี้มันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้หรือทำอะไรใหม่ๆได้นะและเขาไม่อยู่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่อยู่ในเฉพาะประเทศไทยนะตอนนี้ทุกคนเราเป็นเครือข่ายแล้วเราทำงานเนี่ยร่วมกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่า ChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: เหมือนกันบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไมโอโอเย่ตอนต้นไม้ทำไมไม่มีขาแล้วมันจะเดินไปกินข้าวยังไงล่ะเนี่ย
1: พี่แทนครับพี่แทนอยู่ไหนครับโอ้ยพี่แทนมาไปกินข้าวหน่อยพี่แทนอยู่ไหนเนี่ยพาไปกินข้าวหน่อยน้องเหนืออยู่ข้าว
2: ฮะ
1: หิวข้าว
2: หิวข้าวแล้วมาบอกพี่ทำไมอ่ะ
1: ให้พี่พาไปไงครับ
2: โอ้ไม่เอาขี้เกียจนอนอยู่อยากเกิดเป็นต้นไม้จริงเว้ยจะได้ไม่ต้องเดินไปกินข้าว
1: ทำไมต้นไม้ไม่ต้องเดินไปกินข้าว
2: ก็ต้นไม้มันไม่มีขามันเดินไปกินข้าวได้ไงเหรอ
1: ต้นไม้ไม่มีขาแล้วมันจะไปกินข้าวยังไง

0: ากรู้ใช่ไหมว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่มีขา
1: ใช่ครับ
0: อยากรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีขาแล้วมันกินข้าวได้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: พี่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อค้นหาคำตอบนะคำตอบก็คือว่าต้นไม้เนี่ยมันสามารถสร้างอาหารของมันเองได
1: ้สร้างได้เหรอสร้างไงครับ
0: มันต้องดูดหลายๆอย่างเข้ามาฮะเอามารวมกัน
1: เอามารวมกัน
0: โดยที่มันไม่ต้องไปไหนเลยนะ
1: โอ้เหรอมันไม่ต้องเดินไปไหนเลย
0: ไม่ต้องเดินเลยอยู่กับที่สามารถมีองค์ประกอบมาสร้างอาหารให้ตัวเองได
1: ้
0: อันดับแรกมันต้องดูดอากาศเข้ามา
1: ดูดอากาศ
0: จากนั้นข้างล่างฮะดูดน้ำดูดน้ำขึ้นมา
1: ใช่
0: เรามีอะไรบ้างแล้ว
1: อากาศน้ำ
0: ขาดพลังงานอัดเข้าไปต้นไม้รับแสงอาทิตย์ฮะต้นไม้รับแสงอาทิตย์เข้าไปเอาพลังงานชาร์จลงไปในน้ำกับในอากาศที่สูดเข้ามาบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บออกมากลายเป็นอาหารของต้นไม
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เลย
1: ไม่มีขานั่นเองครับใช่ไหมครับ
0: ถูกครับแต่น้องเหนือรู้ไหมว่าในโลกเราเนี่ยมีต้นไม้หน้าตาแปลกๆมากมาย
1: ผมไม่รู้อ่ะผมเคยเห็นแต่ต้นไม้แบบนี้แล้วก็มีใบ
0: อันนั้นธรรมดาเดี๋ยวพี่จะพาน้องเหนือไปดูต้นไม้ที่แปลกๆ
1: เหรอครับ
0: รูปทรงของมันอ่ะเป็นไปตามถิ่นที่มัน

0: อยู่อาศัย
1: ไม่เคยรู้
2: อ่ะ
0: แสงมากแสงน้อยน้ำมากน้ำน้อยมีผลว่ารูปร่างของต้นไม้จะออกมาเป็นอย่างไรเอาล่ะต้นไม้หน้าตาประหลาดต้นที่หนึ่งมา
1: เท่อะดีเดียวเป๊ะมากเลย
0: น้ำแหลมจริงนะจับดูสินี่นะเขาเรียกว่าต้นกระบองเพชร
1: กระบองเพชร
0: มันขึ้นอยู่แถวไหนรู้ไหมให้เลือกระหว่างป่าทึบกับทะเลทราย
1: น่าจะทะเลทรายมั้ง
0: ถูกต้องครับ
1: ขนาดเดาวะเนี่ย
0: ทะเลทรายเนี่ยมันยังไงมั่งอ
1: ากาศมันจะร้อนร้อน
0: ร้อนมากแดดแสงเยอะไหม
1: เยอะมากคร
0: ับแต่น้ำน้อยถูกป่ะ
1: น้ำไม่มีเลยด้วยซ้ำทำไมมันอวบขนาดนี้ครับ
0: เพราะว่าอย่างนี้ไงฮะจากมันไม่ค่อยมีน้ำฝนตกทีนึงอ่ะมันต้องรีบดูดน้ำมาเก็บไว้เก็บกักตุนไว้อยู่ข้างในตัวมันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่ในที่ที่ร้อนร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยทำให้มันอวบเก็บน้ำไว้ใช
1: ้อ๋อทำไมเขาไม่มีใบ
0: เพราะว่าเวลาแดดร้อนๆเนี่ยใบมันจะแบบสูญเสียน้ำออกไปฮะ
1: คือแบบมันจะระเหยใช
0: ่ยิ่งอะไรที่เป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้น้ำระเหยง่ายน้องเหนือลองนึกภาพเวลาตากผ้าเช็ดตัวถ้าขยุ่มเป็นก้อนแบบแผ่ๆอันไหนแห้งเร็วกว่า
1: แผ่ๆ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใบเยอะเนี่ยแห้งง่ายอันนี้ก็เลยไม่มีใบแต่จริงๆน้ำเนี่ยมีประโยชน์อีกอย่าง
1: มียังไงครับ
0: เพราะว่าเวลามันอยู่ในทะเลทรายเนี่ยฮะแล้วมันมีน้ำอยู่ข้างในตัวมันเยอะๆถ้าเป็นน้องเหนือเป็นสัตว์หิวน้ำแบบเดินผ่านมาเป็นหมาหิวน้ำเงี้ยอยากกินไหม
1: อยากสิครับ
0: ที่อื่นไม่มีน้ำเลยนะมีอยู่แต่ในต้นกระบองเพชรเนี่ยแต่พอจะกินเป็นไงฮะ
1: มันทิ่ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็เลยเป็นเครื่องป้องกันตัวของต้นกระบองเพชรแต่ที่นี่น้องเหนือรู้ไหมว่าต้นไม้ทะเลทรายหลายๆชนิดเนี่ยก็ไม่มีน้ำนะ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันมีวิธีการป้องกันตัวแบบอื่นฮะมีการป้องกันตัวอีกแบบที่เราเรียกกันว่าการพรางตัวตัวอย่างครับมาดีเลย
1: มาแล้วครับ
0: มาแล้วครับนี่ตัวอย่างการพรางตัว
1: นี่มันก็หินไม่ใช่หรอครับ
0: ดูเหมือนมีแต่ก้อนหินใช่ไหมน้องเหนือให้ทายว่าในนี้มีต้นไม้อยู่กี่ต้น
1: ไม่มีเลยเชื่อไม่มี
0: อันนี้คือต้นไม้หนึ่งต้นที่เรียนแบบก้อนหิน
1: ฮะ
0: นี่หนึ่งต้นนะ
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้ครับหนึ่งต้นอันนี้สองต้นเรียนแบบก้อนหินอันนี้เขาเรียกว่าต้นไลท็อปน้องเหนือรู้ไหมว่าการที่มันเรียนแบบก้อนหินเนี่ยพรางตัวนี่มีประโยชน์อย่างไร
1: ไม่สัตว์ร้ายเห็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสมมุติว่าจะมีตัวอะไรมากินมันเดินผ่านไปเลยหาไม่เจอ
1: หาแบบผมจะหาพี่แต่พี่ซ่อนตัวแบบลูกไปเดินไป
0: ถูกต้องฮะการที่มันอยู่ในที่แล้งๆอ่ะทำให้มันกลายเป็นแบบนี้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภาราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได
1: ้ค
0: ิ
1: ด
0: เก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได
1: ้ท้าทาย
0: ใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกรนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
1: ไกลค่ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะ
1: 7เองนะพี่ดา

งานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียกลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินวิเชียรมังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามียังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวา1ที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีก1ที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีก2ที่ปรากฏว่า4คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีกหนึ่งที่ขวาอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างล่างละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อคู่นี้นะคะ
มีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วย

นับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริงๆทั้ง2แบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้ตัวที่2ยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่2เขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบๆๆตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความ

0: จำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามและตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะทีเชอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ย
1: แบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่าง

กันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสาปกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไป

าวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งนี้ไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าค่ะเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทํา4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีก2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปค่อยไปรับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเล่นบัตรคำสั่งแบบนี้เนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านนึงนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่าอัพครั้งที่1อัพครั้งที่2อัพครั้งที่3อัพครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา rightครั้งที่5แล้วก็ไรท์อีกครั้งหนึ่งไรท์ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่าดาวอีกนะคะก็คือดาวเป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีกดาวเป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11

บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นส่วนนี้ไปก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงน้านะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่1 left ครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วข้างได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขนะคะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวนึงไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า downคำสั่งที่12เดินลงดาวคำสั่งที่13ก็ดาวคำสั่งที่10ก็ดาวคำสั่งที่15ก็ดาวคำสั่งที่16ก็ดาวแล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจอพิมพ์กลับจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi

ฝ่ายก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟแล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลยเกิดว่านักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำด่านพี่อัศวินพี่ชิ้นมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี้ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนแล้วก็ซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็แล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นmessage หรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ตัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้า

0: เราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่มังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมอ่ะมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วเพราะว่ามันมีเวลามันเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่เชิญเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกิจกรรมเนี้ยเราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจียนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขเองได้ในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี่ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่เชื่อคิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหา1ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ็นเราสองคนแบบนี้นะคะเพราะจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
1: อ้าวแ
0: ล้วพี่กบสีอะไรครับ
1: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีกระดาษ
0: อุปกรณ์จานสี
1: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
1: ่เชือก
0: กระดุมอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับ
1: กระดาษ
0: แกนกระดาษของประวันมีไหม
1: มี
0: คราวนี้เราจะมาหนีทำนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีดีไหม
1: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
1: กบสีเขียวคร
0: ับ กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยกระสีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
1: ครับ
0: ประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
1: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดงนี่
1: ตอนเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูตาที่กบของประวานสีโอเคมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อน
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงขีดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลาย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
2: นี่
3: ไหนขอดูหน่อย
1: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบ
0: แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อ
1: คราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษ
0: ขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่คาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
2: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
2: ครับแล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยคราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
2: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
2: ก็มาใส่ขากบกัน
0: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วย
2: นี่
0: ประวันไหนดูผลงานตัวเองสิ
2: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี
1: ้
0: คราวนี้เรามาลองเล่นกันค่ะประวันต้องเล่นยังไงนะ
2: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นซิโยนแล้วก
2: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
2: มันกระเด้งออกมาเข้าอะไม่เข้าเหรอ
0: ไม่เข้าเหรอลองเฮ้ยเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลบมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
0: ประวันโชว์คุณหมอซิเล่นอะไรอยู่
4: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
1: โอเค
4: เกือบได้ได้ยัง
1: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้ว
0: เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันหนึ่งสองสามหมุน

0: ากเลย
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
1: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
1: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
1: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่งใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
1: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็กฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่ามหิดล
2: Kiss
0: นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
3: ชอบยังไงอยู่ครับ
0: พี่เขาตัวรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
3: อยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีหนามอ่ะเดี๋ยวมันจะทิ่มมือประวานนะ
3: คร
0: ับ ได้ไหม
3: ครับ
0: ระวังนะครับไหนลองซิ
3: แบบนี้
0: ประวานกลัวหนามไหมเนี่ย
3: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เขาตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีหนามอยากไปทำไหม
3: อยากครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้หนามกันเลยค่ะ
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: กระบองเพชรจากก้อนหิน
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: จานสีก้อน
0: หินกรวดสีกระถางต้นไม้

0: ใบจิ๋วคู่กันเราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
1: ทาสีหินค่ะ
0: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเค
2: ทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
1: ใบสีเขียวกัน
0: โอเค
1: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
0: สีเขียวอ่อน2อันอ่ะทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาต้องไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
1: ครับ
0: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: สร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาแห้งกันเดี๋ยวเรามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดหนามเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเริ่มมาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: สีฟ้า

0: ับประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาเลยนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมา

0: ไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูซิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหม
1: นี่อยู่ตรงนี
0: ้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อ
3: ัน
0: ให้มาม่าทำยังไงจริ
3: งแล้วประวานทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เข้าตูช่วย
1: ประวานทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวาน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะค
0: ะประวานประวานคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายยื่นไปซื้อคุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวานจริงๆน้องประวานมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวานต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
0: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้

0: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: แล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
0: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่
2: ค่ะ
0: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
2: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
0: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
2: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
0: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
2: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
2: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
2: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: อีกค่ะ
2: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่มหิดล
4: คิส
2: ที่มหิดลคิสของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: ฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสี
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
2: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
2: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15

ารข้าวสาร3 ใน 4ของถังคิดเป็น15 ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7 ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200 มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 7,000 มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด 7,000 หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ 4,000 ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น 4,000 ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ 1,000 บวกกับ430ได้เท่ากับ 3,430 กิโลกรัมดังตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก 3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด1. ลิฟบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ลิฟบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ

970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ6,350ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น 3,075 เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ 3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด120ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด120ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5 คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาว

เส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ20ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r
แผนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18 หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบนที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะ
พิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไหน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นโอเค
1: ไม่มีเด็กเล่น
0: ก็พวกเรานี่ไงเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่แหละ
1: ไปเล่นกันเลย
0: ยังใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันแต่วันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วอาจารย์จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยคือชิงช้า
2: เริ่มต้นการทดลองแรกก็เล่นชิงช้ากันเลยเอ๊ะว่าแต่ชิงช้ามันเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นที่เรามาวัดอะไรบางอย่างกันก่อนก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตอนนี้มีไอรีนกับบอสนะที่อยู่บนชิงช้าเดี๋ยวออกัสเดี๋ยวรอบต่อไปแต่รอบแรกอาจารย์จะลองอยากจะรู้ว่าถ้าพวกเราแกว่งชิงช้าไปกับเนี่ย5รอบอยากจะรู้ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่

0: อย่าใช้ขาช่วยนะปล่อยเปล่าสองอ่ะสามอ่ะดูไอรีนแล้วกันดูไอรีน
1: สี
0: ่ห้าป้ายหนึ่ง
1: สอง
0: ห้าเรียบร้อยป้ายไม่เอาขาโดนพื้นนะ
2: เร็วกว่า
0: สาม
3: เร็วกว่า
2: ไม่เอาเร็ว
0: สี
1: ่
0: ห้าเรียบร้อยเอาล่ะจากที่เราลองแกว่งลองไกวกันดูเนาะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแกว่งไปที่จำนวนรอบคือ5รอบเนี่ยใช้เวลาคืออยู่ที่ประมาณ14วินาทีเท่าๆกันสิ่งที่อันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือถ้าสมมติอาจารย์นับจำนวนรอบแล้วอาจารย์เอาไปดูว่ากี่รอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีภาษาทางฟิสิกส์เราเรียกคำนี้ว่าความถี่เราทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: เอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาแกว่งเนี่ยจะแกว่งด้วยความถี่เท่าๆกันเพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆกันที่จะได้จำนวนรอบเท่าๆกันโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าความถี่ก็คือจะบอกว่ามันได้กี่รอบต่อหน่วยหนึ่งเวลาเอาล่ะนี่คือคำแรกที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนรู้จักเอาไว้ก็คือคำว่าความถี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้คือทุกคนสังเกตถ้าตอนนี้ไม่มีใครนั่งก็ปล่อยให้มันไกวไปเองอ่ะน้องบอสปล่อยมือ
4: ปล่อยชึบชาบชึบชาบ
0: มันก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้นั่งอยู่บนชิงช้าก็ตามมันก็ยังสั่นด้วยความถี่นี้แหละเอาแหละนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชิงช้านอกจากเรารู้จักคำว่าความถี่ไปแล้วก็คืออาจารย์พูดว่าชิงช้าเนี่ยมีความถี่แต่เราจะเรียกพิเศษว่าเป็นความถี่ธรรมชาติทุกคนพูดตามอาจารย์ความถี่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นความถี่ของชิงช้านี่แหละเปลี่ยนไม่ได
3: ้ความถี่ธรรมชาตินะคะก็คือมันจะเป็นความถี่ของตัวมันเองที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือรูปแบบของมันนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกหนึ่งลักษณะที่อยากให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใครเป็นตัวแทนนั่งบนชิงช้าอีกรอบหนึ่ง
3: บอสไหม
0: บอสมั่งดีกว่าบอสมาพี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยคราวนี้ก็คือมีคนช่วยผลักด้านหลังแต่ผลักตรงๆนะแต่ประเด็นคืออาจารย์ถามว่าจะให้น้องบอสเนี่ยไกลขึ้นจังหวะที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยควรจะต้องมีจังหวะอย่างไรทุกคนสังเกตนะ
3: ตอนที่ลงมาแล้วก็ผลัก
0: นะทุกคนจะรู้เนาะลองดูไหนทำให้ดันดูหน่อยอันนั้นหนึ่งสองสามซึบซึบซึบซึบซึบ
2: อย่าแล้ว
0: ซึบโอเคพอเดี๋ยวน้องบอสจะตกกระจายมากเกินพวกเราทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าจังหวะของการผลักเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของการแกว่งของชิงช้านั่นเองเพื่อที่จะให้ชิงช้านั้นแกว่งไปไกลขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์
3: resonance
2: ความถี่หรือเปล่า
0: เกี่ยวข้องกับความถี่เลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าความถี่ของการแกว่งกับความถี่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันผลักเนี่ยเป็นความถี่ค่าเดียวกันแสดงว่าแรงที่พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับน้องบอสได้ดีที่สุดถ้าจังหวะมันเพี้ยนกันไปเนี่ยบางทีพี่ไอรีนกับพี่ออกัสอาจจะเจ็บแขนบ้างหรือบางทีก็ผลักไม่โดนบ้างถ้าจังหวะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยกำลังหรือพลังงานที่พี่ๆส่งให้กับน้องบอสเนี่ยก็จะไปได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมี3คำประกอบไปด้วย1ความถี่2ความถี่ธรรมชาติ3เรโซแนนซ์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำ
2: บอสนึงก็แปลว่าตรงมือบอสสามารถผลักแล้ว3อย่างนี้มันก็ช่วยดันพี่ไอรีน
0: ใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่แสดงเห็นตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกมันเดี๋ยวเราตามไปดูการทดลองต่อไปขอจางกันเลยไปครับเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์เซตเอาไว้ให้พวกเราทุกคนทำการทดลองอันถัดมาอาจารย์มีแก้วมาคว่ำและอาจารย์มาแขวนเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้คือทุกอันเนี้ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันตอนท้ายเรามาเริ่มต้นลักษณะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตก่อนสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำคล้ายๆชิงช้านะพวกเราทุกคนดูสมมติว่าอาจารย์ขยับตัวนี้นิดนึงนะแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้มันไกวเหมือนกับตอนที่เราทำชิงช้าเนา
1: ะ
0: ทุกคนสังเกตเนาะนี่โอเคเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่า ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแกว่งด้วยความถี่เนี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ย
2: แล้วมันก็หยุด
0: สภาพมันก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเสียพลังงานไปบ้างคราวนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบที่ความยาวไม่เท่ากันเลยพี่ออกกระสั้นสุดเลยนะเอานะและดูทุกคนคิดว่าอันไหนจะแกว่งด้วยความถี่มากที่สุด
2: อันน
0: ี้ทุกคนรู้อ่ะโอเคทุกคนพร้อมปล่อยให้เฉยนะไม่ต้องผลักนะ1 2 3ค่อยดูค่อยดูถอยมานิดนึง
2: อันยาวครับ
0: อันไหนถี่ที่สุด
2: อันนี้ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้
0: น้องบอสความถี่คืออ
2: ันยาว
0: เนี่ยความถี่น้อยที่สุด
2: อันนี้ก็ได
0: ้แหมเปลี่ยนใจง่ายจังใช่คือสังเกตว่าอันที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดนั่นแหละมันจะแกว่งด้วยความถี่สูงที่สุดเพราะนี่คือความถี่ธรรมชาติของแก้วแต่ละใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่อาจจะทำไม่ได้เพราะว่าชิงช้าเนี่ยมันมีโซ่ความยาวมันจำกัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ความยาวโซ่มันยังเท่าเดิมเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ด้วยความถี่เดิมนั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนความยาวโซ่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได
2: ้คร
0: ับผม
2: ก็คือถ้าแปลว่าเชือกมันยาวเท่าไหร่ความถี่ยิ่งน้อย
0: ถ้า
2: ชิงช้ามันเชือกยาวขนาดนั้นมันน่าจะแบบแกว่ง
0: ช้าลง
2: ถูกต้องไปนี่อีก
0: ถูกต้องเลย
5: เราน้ำหนักมีส่วนนะคะ
0: สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงอันต่อไปนี่แหละจะมาตอบคำถามเอาแล้วนะทุกคนสังเกตอย่างนี้อาจารย์มีแอปเปิลอยู่ตรงนี
2: ้ค่ะ
0: เอานะคราวนี้ตัวแอปเปิลตัวนี้จะทำหน้าที่2 อย่างที่จะตอบคำถามพวกเราคำถามแรกก่อนแทนทุกคนสังเกตระดับของแอปเปิลใกล้เคียงกับระดับของถ้วยสีอะไร
5: สีฟ้า
0: เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้แอปเปิลกับกระป๋องสีฟ้าแกว่งพร้อมกันและดูซิว่าคิดว่าอันไหนจะมีความถี่มากกว่ากัน
5: แอปเป
0: ิลโอเคมาลองกันดูพี่ออกัสช่วยปล่อยนะอันนี้ไอรีนนะน้องบอสสังเกตนะน้องบอสให้สัญญาณนับถอยหลัง
2: 3 2 1ปล่อยเลย
0: สังเกต
5: อันนี้ก็แกว่งไปด้วยนะคะเนี่ย
0: นิดหน่อยแต่สังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตแอปเปิลกับถ้วยสีน้ำเงินความถี่มันแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหม
5: ค่ะ
0: และนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคำถามน้องไอรีนเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะน้ำหนักของไอ้เจ้าสิ่งที่มาถ่วงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวที่อาจารย์พยายามจะอธิบายก็คือมวลเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุที่มาแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวที่ความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปล่อยด้วยตำแหน่งไหนก็ตามมันก็ยังแกว่งด้วยความถี่เท่าเดิมนั้นนี่ลองดูนะแม้อาจารย์จะขยับแอปเปิลมานิดเดียวเนาะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วลองให้พี่ออกัสขยับเยอะกว่าอาจารย์ทุกคนลองดูพี่ออกัสไกลนะแต่อาจารย์ขยับแอปเปิลมานิดเดียวนะเอานะ3 2 1ปล่อยเห็นไห
2: ม
0: จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอยู่ดีใช่เราก็เลยจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นไกลมันก็จะไปแรงเฉยๆแต่ความถี่ความถี่ค่าเดียวกัน
6: เราจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติของถ้วยแต่ละใบแตกต่างกันเกิดจากความยาวของเชือกนั่นเองและมวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นไม่มีผลต่อความถี่ธรรมชาติ
0: และเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้นิ่งแล้วนะอาจารย์จะแกว่งแค่แอปเปิลชิ้นเดียวพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
5: แกว่งสองอันนี้แกว่ง
0: มีอันไหนแกว่งมั่ง
3: สีเขียวกับ
0: เขียวกับแอปเปิ้ล
5: แกว่งหมดเลย
0: แกว่งหมดเลยน้องบอสแกว่งหมดเลยเอานะทุกคนสังเกตดีๆอาจารย์ไปแล้วนะ
6: เอาละสิครับแล้วแก้วใบไหนจะแกว่งไปด้วยล่ะเนี่ย
0: รอดู
2: หมดเลยค่ะ
0: ใจเย็นรอดู
3: แกว่งหมดเลย
0: รอดูดีๆรอดูจังหวะของการแกว่ง
2: อ
0: ัน
2: นี้คร
0: ับ สังเกตอะไรไหม
3: อันนี
5: ้อ๋อขนาดเท่ากันแล้วมันก
0: ็สังเกตอะไรไหม
3: ยาวเท่ากัน
2: ถูกต้องแต่ว่าแม้เราจะปล่อยอันเดียวมันก็เท่ากันอยู่ดีใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเราเพิ่งแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเจ้าชิ้นถ้วยสีน้ำเงินกับแอปเปิลเนี่ยมีความถี่ธรรมชาติค่าเดียวกันถูกไหม
5: ค่ะ
0: แต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ปล่อยแอปเปิลแต่สักพักนึงมันถ่ายเทพลังงานให้กับถ้วยสีน้ำเงินดีที่สุด
2: ก็คือว่า
0: คุ้นไหม
2: มันจะ
3: ถ่ายเทพลังงาน
2: ให้กับอันที่เท่ากันกับมันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราช่วยกันผลักน้องบอสตอนที่เราเล่นชิงช้าจังหวะของคนผลักกับจังหวะของคนเล่นที่อยู่บนชิงช้าต้องเป็นจังหวะเดียวกันมันถึงจะถ่ายเทพลังงานให้ดีที่สุด
7: ค่ะ
0: และนี่แหละก็คือตัวที่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรคือ

0: ความถี่ธรรมชาติและอะไรคือปรากฏการณ์เรโซแนนซ์นั่นเอง
1: เรโซแนนซ์หรือเรียกว่าการสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่การสั่นของสิ่งหนึ่งๆมีขนาดการสั่นใหญ่ขึ้นเนื่องจากการส่งถ่ายพลังงานมีจังหวะตรงกันกับความถี่ธรรมชาติของสิ่งนั้นนั่นเอง
0: อาจารย์สรุปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมด3คำคำที่1คือความถี่เป็นตัวบอกว่าจังหวะของการแกว่งเร็วและช้าแค่ไหนโดยบอกว่ามันสั่นสักกี่รอบหรือมันแกว่งกี่รอบต่อ1หน่วยเวลานั่นคือคำแรกคำที่2ก็คือเรื่องของความถี่ธรรมชาติก็คือวัตถุเนี่ยมันจะแกว่งด้วยความถี่ของมันเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ยกเว้นว่าเราไปเปลี่ยนรูปร่างหรือเราเปลี่ยนลักษณะของมันเราก็จะเปลี่ยนความถี่ของมันใช่แล้วอันที่3ก็คือถ้ามันมีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดถ้ามีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของผู้รับมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดแล้วเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์แต่เดี๋ยวอาจารย์ยังมีอีกการทดลองอีกอันนึงมีอีกอันนึงเพื่อจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราง่ายๆอันนี้ไม่ยากแต่ทุกคนน่าจะต้องตอบอาจารย์ได้แล้วตอนนี้พร้อมยัง
2: ค่ะ
0: มาเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทดลองอะไรบางอย่างกติกาของอาจารย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองก็คือน่าจะอาศัยสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมาด้วยวันนี้นะการลูกโป่งแต่ละอันนี้มีความยาวแตกต่างกัน
2: ค่ะ
0: กติกาคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ก้านทั้ง4นี้สั่นพร้อมๆกันให้พี่ออกัสก่อนนะพี่ออกัสแตะได้เฉพาะถาดสีฟ้านี้เท่านั้นนะแล้วอาจารย์อยากให้ทั้ง4ชิ้นนี้ขยับไปด้วยจังหวะเดียวกันก็คือความถี่เดียวกันพร้อมนะลองเลยครับ
1: น้องออกัสพยายามเต็มที่เลยนะครับเนี่ยว่าแต่มันไม่เห็นจะขยับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
2: ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าความยาวไม่เหมือนกันมันก็จะสั่นไว้เท่ากัน
1: จำที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ได้ด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: เพราะอะไร
2: เพราะความสั้นไม่เท่ากัน
3: ความยาวไม่เท่ากัน
2: ความสั้นไม่เท่ากัน
0: แต่ละอันจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
2: ความถี่ธรรมชาติ
3: ความถี่ธรรมชาติ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเด็กๆจำกันได้แม่นจริงๆด้วยยอดเยี่ยมไปเลยครับ
0: เอาใหม่งั้นอาจารย์จะลองอีกสักอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดอาจารย์เริ่มช้าๆเนี่ยสังเกตไหมสีแดงมันจะไปเยอะที่สุดแต่พออาจารย์เริ่มเร็วขึ้นสีขาวเนาะงั้นทุกคนเดาได้ไหมถ้าอาจารย์ขยับถาดให้เร็วกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น
2: จะเป็นอันนี้
0: แล้วถ้าเร็วกว่านี้อีก
2: อันนี
0: ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากช้า
2: ๆ
0: ความถี่ที่อาจารย์ใส่ลงไปบันไปตรงกับความถี่การสั่นของไอ้เจ้าก้านที่สูงที่สุดก็คือความถี่ธรรมชาติของมันพลังงานที่อาจารย์สั่นก็เลยถ่ายเทไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดมันก็เลยสั่นเยอะสุด
2: เหม
0: ือนกันเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนความถี่ใหม่นี่สังเกตความถี่เนี้ยบังเอิญมันไปตรงกับไอ้เจ้าก้านสีขาวแล้วมันก็เลยรับพลังงานของอาจารย์ได้ดีที่สุดมันก็เลยสั่นไปเยอะที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มอีกอันนี้กลายเป็นก้านถัดมาที่สามารถรับพลังงานอาจารย์ได้ถ้าอยากจะให้อันนี้มันสั่นมากๆอาจารย์ก็ต้องเพิ่มจังหวะความถี่ของอาจารย์เข้าไปอีกอาจารย์ก็ต้องเอาล่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทั้งความถี่ธรรมชาติเรื่องของ resonance แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่ที่หนึ่งแล้วพวกเราจะได้รู้สึกถึงเนี่ยการแกว่งก้านสั่นแล้วก็ปรากฏการณ์ resonance ด้วยตัวของเรากันเองพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากรู้ไหมว่าที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยมาไป
2: ไปเลยอาจารย์คะวันนี้เรามาที่นี่กันทำไมคะ
0: เรามาที่นี่เพราะอาจารย์ได้ยินว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นสถานการณ์จำลองในลักษณะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ด้วย
1: ฮะอะไรนะครับอาจารย์เครื่องจำลองแผ่นดินไหวหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
0: นั่นแหละที่อาจารย์เคยบอกไงว่าเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเราสัมผัสบรรยากาศของการสั่นด้วยตัวเองเลยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลย
2: ไปเลย
0: วันนี้เราก็ต้อนรับพี่พัดลมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: อ
4: วันนี้พัดลมจะพาเด็กๆนะครับได้มาทดสอบเครื่องเทสแผ่นดินไหวกันนะครับซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยจะทดสอบแรงสูงสุดอยู่ที่7ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทดสอบกัน3ระดับด้วยกันนะครับรอบแรกผมจะเปิดในระดับ5ลิตรก่อนนะครับให้น้องๆได้ไปทดสอบกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเป็น6ลิตรแล้วก็7ลิตรนั่นเองทีนี้เราเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมนะวันนี้ถ้าเราได้มารับรู้ว่าความแรงของในแต่ละระดับนั้นมันแรงอย่างไรบ้างเพื่อเราได้เตรียมตัวรับมือในอนาคตนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เด็กจะขึ้นเครื่องทดสอบแผ่นดินไหวกันเราต้องเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับเราใช้น้องทุกคนใส่หมวกเซฟตี้ก่อนนะ
0: ครับเอาล่ะทุกคนเราก็ดูพร้อมกันแล้วเนาะ
4: พร้อมไหมครับ
0: พี่ลม
4: พร้อมแล้วไป1 2 3เย้นี่คือตัวอย่าง1โครงสร้างของบ้านนะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดในระดับ5ลิตรนะครับน้องทุกคนพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมแล้วนั่งก่อนเลยฮะลักษณะการนั่งคือต้องนั่งอยู่กับที่ห้ามขยับไปไหนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่พัดลมเป็นคนเดียวทันที่จะมาเปิดประตูนี
3: ้
4: พร้อมไหมครับ
3: พร้อม

0: ูเต้ยยังไม่เท่าไหร่แล้วหนูว่า
1: ของหนูไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
2: ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างบ้านจริงๆนะครับอันนี้5 ลิตร
3: โอเค
2: ซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านจริงๆที่มาต่อกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่ากลัวกว่านี้เพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือน
3: โอ้
2: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆมานั่งห้องเพียงแค่ห้องจำลองจะยังไม่รู้สึกอะไรมากเท่าที่ควรแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยโคมไฟมันเขย่า
3: โอเค
2: นะครับทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหว
3: โอเคครับ
2: จบแล้ว5 ลิตร
3: อันนี้5 ลิตรประมาณนี
2: ้รอบที่2ครับก็จะเป็นในระดับ6 ลิตรนะครับซึ่งผมจะจำลองอยู่ในเมืองมิยากินอร์ทนะครับ
3: โอเคครับ
2: ก็รู้สึกมีการเขย่าตึงตังนิดหน่อย
3: โอ้โห
1: อ
3: ัน
1: นี้แค่6 ลิตร
4: ตอนเขย่าอยู่นี่สั่นมากๆเลยค่ะแบบเหมือนมันจะแยกออกจากกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสั่นไปข้างหน้าอย่างงี้
3: เอาล่ะสักครู่นี้เราอยู่ในห้องนี้แล้วมันบังเอิญอาจารย์ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจารย์เลยถือโอกาสเอาอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองเนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหลัง
1: ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราช่วยกันสังเกตหน่อยว่าตอนที่ไอ้เจ้าเครื่องจำลองเนี่ยมันเริ่มสั่นดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี้
2: มาไฟนอลสุดท้ายกันระดับ7 ลิตร
3: อันนี้คือสูงที่สุดที
2: ่เครื่อง
3: จำลองนี่ทำได้ใช่ไหมครับ
4: โยน้อยกว่าอันที่แรก
2: รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวเขาจะมี2 ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการเขย่าเตือน
3: ครับผม
2: แรงๆเยี่ยมการเขย่าเตือนดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด
3: เพราะว่าจะเป็น aftershock
2: ที่ญี่ปุ่นเขาจึงสอนเด็กกันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยการเตือนครั้งที่1คุณต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุด
3: โอเคครับ
2: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย aftershock มันตามมาเรื่อยแล้วเราไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร
3: ่โอเค
2: ดังนั้นถ้าคุณมัวแต่เก็บของหรือว่าตามหาสมบัติภายในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รีบออกไปพอเวลา aftershock ตามมามันจะทำให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมันเบี้ยวค
3: ุ
2: ณจะไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้พอละ aftershock มันซ้ำตัวอาคารก็จะถล่มเสียชีวิต
3: และโดยปกติแล้วเนี่ยความแรงของ aftershock เองก็พอๆกับครั้งแรกอยู่แล้วใช่มั้ยคร
2: ับ ถูกต้องใช่ครับแล้วแต่บ้านหลังนั้นหรือว่าเมืองนั้นอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากน้อยแค่ไหนในการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง
3: นะครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: เป็นไง
1: ไม่ออก
3: ยังติดใจเป็นไงบ้าง
1: เท
3: ่
1: าก
3: ัน อันสั้นบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: บอสสังเกตเห็นว่าอันสั้นมันจะแกว่งช้ากว่า
3: ช้ากว่าโอ้แต่ละคนเอาละก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะได้ความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มี aftershock
2: การทดลองในวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยว่าเราสามารถแตกเป็นวิชาอะไรได้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองกันและจำไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องวิ่งออกไปอยู่ที่โล่งแจ้งนะครับว
3: ัน
2: นี้การทดลองเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยครับ
4: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองสังเกตรอบๆตัวเราดูค่ะอย่างสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยชิงช้าใครจะไปคิดเขาว่าจะเป็นฟิสิกส์ได้พอได้ทดลองแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ
5: จากความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที่อธิบายว่าการส่งถ่ายพลังงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ในกรณีของการสร้างอาคารบ้านเรือนเราไม่อยากจะให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลจากการสั่นของแผ่นดินไหวมากดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความถี่ธรรมชาติห่างออกไปจากความถี่ของการสั่นของแผ่นดินไหวนั่นเองครับ
3: เอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งเรื่องของชิงเรื่องของความถี่และมากมายนั้นช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงได้ไหมวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับ
4: ออก
3: กันก่อนเลย
4: ความถี
3: ่ความถี่ก็คือการที่เราใช้ในการบอกว่าวัตถุ1-1หรือการสั่น1-1หรือการแกว่ง1-1เนี่ยมันแกว่งด้วยจังหวะเร็วช้าแค่ไหนโอเคนะคำต่อไปครับผม
1: ความถี่ธรรมชาติค่ะ
3: ถูกต้องเลยความถี่ธรรมชาติก็คือความถี่ที่อยู่ในธรรมชาติของไอ้เจ้าวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆนั่นเองและจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่ลักษณะของสิ่งของมันก็ยังเป็นลักษณะเดิมเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับผมน้องบอส
1: เรโซแนนซ์
3: เยี่ยมยอดและก็เรโซแนนซ์เป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่อยากจะมีการถ่ายเทพลังงาน เมื่อไหร่ก็ตามที่ความถี่ของผู้รับกับผู้ส่งตรงกันเมื่อไหร
4: ่
3: การถ่ายเทนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราเรียกว่า resonance โหตั้ง3แนวคิดเยอะมั้ย
4: เยอะ
3: โอเคแต่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นมั้ย
1: รู้ค่ะ
3: เยี่ยมยอดเลยแล้วเราก็ยังไปดูแบบจำลองการสั่นของแผ่นดินไหวกันด้วยตื่นเต้นมั้ยอันนั้น
4: ตื่นเต้น
3: สนุกเลยอันนั้นเอาล่ะและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีให้มากมายมาค้นหากันอีกในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

0: นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่ม Track ต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไร Track ต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไป

Oui. สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ย

เพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยทรัคต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase version 13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าทรัคต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรAdd Track ตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะ Add Track ลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถ Add Track ได้แบบนี้นะครับ Add Track ได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ Add Track แบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง Audio Instrument Sampler MIDI นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโฟลเดอร์แทร็กนะครับมาร์เกอร์แทร็กรูสแทร็กนะครับอาร์เรนแทร็กคอร์ดแทร็กซิกเนเจอร์แทร็กเทมโปแทร็กทรานสโพร์ตแทร็กแล้วก็วิดีโอแทร็กนะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับแทร็กต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่นเทมโปแทร็กครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เทมโปแทร็กสามารถที่จะเปลี่ยนเทมโปเขียนเปลี่ยนเทมโปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ tempo track เนี่ยเรายังมี signature track ด้วยนะครับ signature track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นที่4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น6 8แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น6 8ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ4 4แล้วเปลี่ยนเป็น6 8ครับอันนี้คือ tempo track และ signature track เราสามารถทำ marker track ก็ได้นะครับนี่ marker track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเค intro ขึ้นมาตรงหมายเลข1นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า show start แบบนี้นะฮะต้อง show start ใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับมีทั้งมาร์เกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้แทร็กต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดูแทร็กอื่นๆเช่น Folder Track
เราสร้างโฟลเดอร์ทรักนะครับแหมมีอยู่ตรงนี้โฟลเดอร์แทร็กคืออะ

่ folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับ folder track ลอง folder track แล้วเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้าง track ขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8 track นี่ปึ๊บเห็นไหมฮะ8 track นี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8 track นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum นะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ track นั่นเองนะครับโฟลเดอร์ track อันนี้ก็เป็นอีก track นึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบ track สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา add แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็น plug in เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะ add track ได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือก lag ออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้ง tempo ใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยน tempo ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด edit instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็ก80ตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับแหมหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument trackมันจึงไม่มี track MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผมinstrument track อีก track นึงนะครับเป็นเสียง plug in ที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า
Hi-Lion Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็เอ๊ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเคก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับก็เบากองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็นอินสตูเมนต์แทร็กไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI แทร็กอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของแทร็กนี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีแทร็กกองและมันมีอีเปียโนอยู่ขึ้นเป็นอินสตรูเมนต์แทร็กอยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแทร็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบ rack ขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTi ตรงนี้นะครับผมจะสร้าง rack instrument เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้แหละครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับ rackตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create ผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามี track MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ปหนึ่งโยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูลMIDIอยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ Data ของMIDIของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น rack instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมีแทร็กไม่มากนะครับก็สร้างเป็น instrument track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู track audio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง audio trackคราวนี้เนี่ย audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของ track ใช่ไหมครับว่า track มันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ
input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของ Cubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็น Vox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับ GT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวท์พอร์ตตรงนี้ได้อ่ะเนอะเห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวด์การ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายๆชาแนลมากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับเห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่เป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วพอเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

0: ภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานหวานกับวิชาชีวะ
2: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
3: สดชื่น
2: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่กินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
3: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
2: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
3: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
2: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
3: สร้างกล้ามเนื้อ
2: ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
3: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
2: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
3: กินขนมปัง
2: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก็
3: แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
2: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินอะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
3: ทำให้มันอ้วก
2: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
3: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
2: กินอะไรมั่ง
3: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
2: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
3: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
2: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
3: แปรงฟัน
2: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
3: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
2: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
3: เคยครับ
2: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
3: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอื้อออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
2: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
3: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
2: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
3: ่ใช่คร
2: ับ แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
3: ใช่ครับ
2: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
3: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
2: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับ
2: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
3: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุ

0: ากินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
0: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
1: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

ผจญภัยสนุกตื่นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพิธีกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืน

นอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้อง

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
1: ขี่ช้าง
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
3: อาบน้ำช้าง
0: อาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะน้องแพร
4: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
4: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัก
4: ให้อาหารช้างค
0: ่
4: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
5: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็จะสามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
6: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้

0: จริง
1: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆนะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นก้อง
3: ใจครับ
1: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
3: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยั่ง
1: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
4: เมนนะ
1: เมนโอเคน้องแพร
5: อยากทำค่ะ
1: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
6: ไม่กล้าจับ
1: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
7: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารได้สางเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัดนัด
0: ใครเอาเปปเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแบกกล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาได้แบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
0: พวกยาอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให
0: ้เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อย
0: ยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหมถ้าใส่
4: น้ำก็ใส่นิดเดียว
2: ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคนมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: อ่ะร้อนเลย
0: ข้อที่หนึ่งอะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่สี่นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
1: อันนี้น่าจะแข็ง
0: ข้าวโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นอ่ะตรงนั้น
1: ก็น่าจะเป็นแข้งนะ
0: ลองดู
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
4: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักแล้วโหดพวกมันงูนะ
2: อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะเอา
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตากแล้วว่ะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอีอ่ะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
4: กล้วย
0: ตัวนั้นอ่ะมันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
1: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้างอัน
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ใส่น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
4: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
6: น้องเชื่อมั้ยครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
5: และตอนนี้ น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
4: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
7: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
4: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
5: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
4: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
6: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
4: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
8: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
5: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
9: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
8: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
10: หรือว่าให้อยู่ตรงกลาง
9: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟอย่าค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
10: ไม่โอเคแล้ว
8: กระดาษไม่มีมันมีรูแล้วกระดาษ
10: มันก็เละเหมือนเดิม
4: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
10: เออ
4: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได
9: ้เฮ้ยเบาหน่อย
10: เออ
8: ่อนเข้าไป
11: เติมเลยนะเต็มที่เลย
4: น้ำก็เอาขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝังที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
5: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
7: ถ้าคิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
6: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
11: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลัน

0: สุดท้ายนะครับ
1: เบื่อเต้นอยู่ครับ
0: ยังเอ๊ะคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขอญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับโมช้างมันเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
1: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็กๆ
2: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ในที่ช้าง
0: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

0: ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิด

าศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว

ประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

0: รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องแมงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว
0: คร
2: ับ ต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raise yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
0: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดง ที่ชุมชนด้วย
0: อ๋อ
2: เราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
0: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
0: เราต้องกลับไปที่

0: เดิมด้วย
1: คือหมายว่าฝึกเสร็จแล้วคุณต้องทำงานเป็น
0: อ๋อโอเค
1: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
0: จบ
1: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่ที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
0: ์
1: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
0: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
1: ครับ
0: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
0: า
1: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: ปุบไว้หน่อยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเบรกหน้า
1: ครับ
0: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
1: ครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: รู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมาก
2: ๆ
3: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: อ

0: ีเนี่ยขึ้นมานั่นคือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
0: Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
0: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือ ถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระ

0: จ่ายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี้นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได
1: ้
0: ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
1: ้ครับผม
0: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
1: ปุ่มสีแดงๆ
0: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
1: oh.
0: นะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: อืมครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผม ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้ว เครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมขช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นมานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหรออ
2: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
3: อ๋อ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เ

0: กันนะคะ
1: ว่าอะไรคะ
2: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการเวอร์วายวิทในวันนี้ขึ้นมาว่า
3: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
1: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปียวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
1: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
1: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
0: จะหนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
1: อ๋อเวลาเราถูอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ค่ะแล้วก็ฟองสบู่ต้องทําจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
1: อ๋อคิดดีคิดดี
2: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
1: ฟองเต็มไปหมดเลย
2: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
1: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
3: เย้เ
1: ปล่าต่อเลยไหมเปรี้ยวอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
2: ได้เลย

0: ยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: าดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
1: แตกแตกไม่มีแตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
1: แตกแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
1: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
2: นี่ก
4: ็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
3: โอ้เดียร์จบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นเย็นโอ้สูดลมด้วย
3: ใจเย็นแล้ว
0: โอเค
2: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคค่ะแพ้พร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
4: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อะเบ

0: khoảng đủ hai
1: khoảng đủ hai
2: để
1: cho ta xin khoảng đủ
2: khoảng
1: đủ sao lụp lèo cũng khừ khoảng đó thế nào là có น้องทิวลิปค่ะกองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่สองแล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
3: ผมครับ
1: มาเพิ่มอะไรครับ
3: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
1: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
3: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
1: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
3: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
1: อ๋อโอเค
3: ผมจะป้อง
1: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
4: หนูเพิ่มค่ะ
1: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
4: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเลย
1: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
5: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าฟองมันเริ่มดับแล้ว
1: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
6: พร้อมค่ะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะวางมือวางมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
1: ้ขอดูของผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: อะไร
1: เป็นล่องหนดูดู
3: นั่นเหรอ
1: ม
3: ัน
1: ใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
1: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
3: ใหญ่ใหญ่
1: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
1: ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
4: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
4: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
3: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: เป่าฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดังที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมอย่าว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย

0: ข้นไปแบบใส่เยอะไปมันก็ข้น
1: ผสมไม่ลงตัวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็แบบดอกมันเล็กด้วยไง
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่และเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสองสาม

0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: แก้วยังหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
2: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: ส่วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: นี
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
6: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
6: ใช้มืออย่างเงี้ยเอ
0: าได้ใหญ่ขึ้น
7: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
8: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวค่อยเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวเล่นอันนี้ก่อนฟองใหญ่ยักษ์ค่ะ

Mm-hmm.

มาผสมน้ำสบู่

0: ซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีซาลีนนะคะมาเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีซาลีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้ม
3: ัน
4: แข็งแข็งอย
3: ู่
4: ป
3: าก เล
4: ย
3: โอ้มันติดตรงน
1: ั้
3: นแล้ว
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซาลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าสองอย่างนี
1: ้ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองเหลืองแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: พี่เปรี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้ที่แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: ายักษ์กันแล้วและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องยายักษ์ตามไปด้วยเทเร
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเลือกยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่เพราะมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและ

วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องนะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งความมืดมิดน่าค้นหาท้องฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่าง

0: ทำไมเรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับแล้วต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่แล้วก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้แหละครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามหนึ่งดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคาโนปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คตูรุสคำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
2: เศษเล็กรูปร่างแปลกๆในสวนของพวกเรานั้นมันอะไรกัน
3: โหนั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะแปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
2: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมไม่อยู่ในสวนของเราล่ะ
3: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
3: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วย
5: เฮ้ยจริงหรอคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
3: หยุดก่อนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบกันก่อน
2: ตัวเองนั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
3: เจ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
5: แต่พวกเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกชั่วร้ายแค่หน้าตาอาจจะแปลกๆไปสักหน่อย
2: มาดีหรือมาร้ายเราก็ยังฟันธงไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าอย่างน้อยความแปลกของพวกมันก็น่าสนใจต้องศึกษาไว้สักหน่อย
3: งั้นพวกเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันว่าพวกมันจะมาจากดาวดวงไหนดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราหลายกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลากหลายตามรูปร่างการเรียงตัวของมันอย่างเช่นนี้กลุ่มดาวไถเป็นดาว3ดวงเรียงกันกลุ่มดาวค้างคาวที่พอลากเส้นแล้วก็ดูเหมือนปีกค้างคาว
2: ฉันเคยเห็นมันตัวนึงมันดูเหมือนหมึกมากฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวคนแบกหม้ออันนี้นะ
5: แต่ตัวที่ฉันเห็นมามันไม่เหมือนหมึกนะไม่น่าจะใช่หรอก
4: ดูไปพวกมันก็เหมือนกิ้งก่านะน่าจะมาจากกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนหรือเปล่าก
5: ิ้งก่าเหรอไม่เห็นเหมือนเลยนะแต่ถ้ามันเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นจริงอ่ะเราอันตรายแน
3: ่เอาล่ะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเจ้าพวกตัวเหม็นสกปรกพวกนั้นมันคงไม่ใช่มาจากไหนนอกจากกลุ่มดาวแมลงวันนี่แน่ๆอยู่ที่นั่นมันคงโดนรุมตอมทั้งวันเพราะความเหม็นเน่า
5: จริงเหรอฉันก็ยังไม่เคยดมพวกมันเลยนะเลยไม่รู้เรื่องกลิ่นน่ะนายคงดมมันมาอย่างดีเลยสินะ
6: สวัสดีชาวโลกฉันคือออกโต ผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี่

0: วันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
1: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพอมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
2: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
0: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
2: แกสิหุบปากไปเลย
3: ใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมาตามมา
0: ฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
1: ป้าอำนาจบ้าผู้หญิงเหงื่อออกเยอะ

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีตัวช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยของดาวเคราะห์คืออะไรด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่มีแสงในตัวเองได้นั่นเองเพราะว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับเราจึงเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันเวลาแล้วก็ฤดูกาลถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็น้องๆจะต้องรู้จักทิศทั้ง4ซะก่อนครับโดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออกให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูๆๆแบบนี้

0: จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามหมุนเข็มไปทางไหนสุดท้ายแล้วปลายของเข็มก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มก็เลยชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอซึ่งดวงดาวเองก็มีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดวงดาวนี้มีชื่อว่าดาวเหนือครับการที่ดาวเหนืออยู่ในทิศทางที่เกือบจะเป็นทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลกดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาวฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีชื่อของฉันเหมือนสัตว์ที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊ะแล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นฉันได้ทุกๆวันในเวลากลางวันใช่แล้วฉันก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะฉันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
0: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้งความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องราวบนท้องฟ้าเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหานะครับพี่ข้าวเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะมาจากดาวดวงไหนแล้วถ้าเขาอยู่บนดาวฤกษ์ล่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันร้อนขนาดนั้นสิครับน้องๆเรื่องราวบนท้องฟ้าของเรานะครับยังมีปริศนามากมายให้เราค้นคว้าหาคำตอบกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมนะครับ นอกจากหาหนังสือมาอ่านแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆไม่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูดวงดาวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้จะเห็นดาวหรือเปล่านะครับเพราะที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยเขายกดวงดาวมาทั้งจักรวาลมาจำลองอยู่ในอาคารให้น้องๆได้มองเห็นกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเลยล่ะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแงนมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
2: โอ้เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความรักของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆ
1: สวัสดีจ้าหิ่งห้อยน้อยเป็นยังไงสบายดีไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแพร
1: วโอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยสิคะพาเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

0: นี้คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิฟลาเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคน

0: ักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมาแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยเนี่ยฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณและก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะปลูกดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงอ่ะมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดนะครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซูเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะพลางดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อพาวนึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่พาวเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วพาวก็มาเล็ดมันมาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่พาวเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะพาวนึกงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่อย่างนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน Lab Sa ค่ะทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพลวสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิ
2: ม
3: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้
2: จีโนไทป์ฟีโนไทป์คุ้นๆเหมือนคุเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ฟีโนไทป์กันก่อนเลยฟีโนไทป์นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะแพรวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
2: ยังไงคะ
3: เอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
2: ค
3: ่ะครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัวทีมาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัวทีใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัวทีเล็กค่ะ
2: ทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
3: นั่นมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัวทีเล็กนั่นเองค่ะ
2: อ๋อทีตัวเล็ก
3: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวทีใหญ่คู่กับทีใหญ่แล้วก็จะทีเล็กคู่กับที

0: X แล้วก็มีทีใหญ่คู่กับ T เล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
1: ที่ใหญ่กับที่ใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
0: อืมใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่เป็นที่ใหญ่กับที่ใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันธุ์แท้เป็นโฮโมไซกัส
1: อ๋อเป็นพันธุ์แท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโคเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
0: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
1: โคเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โคเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
0: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮเทโรไซกัส
1: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันธุ์แท้แล้วก็พันธุ์ทางแค่นี้เหรอคะ
0: อืมถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ลักษณะเด่นพันธุ์ทางหรือว่าลักษณะด้อยพันธุ์แท้ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันธุ์ทางเหรอคะ
0: โอ้ไม่มีค่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันธุ์ทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
1: ้
0: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
1: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
1: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอะคะ
0: คุณลุงเกรเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
1: ้
0: เขาก็เลยทำการทดลองค่ะโดยเริ่มจากนำต้นทัวร์22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
1: โอ้โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
0: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
1: จริงด้วย
0: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียว อย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลว ยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหน คุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: อ๋อต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด่นด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันทางออกมาแต่พันทางนั้นเนี่ยเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
0: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มี

0: สีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลูเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะนำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเรียบอย่างเดียวเลยค่ะแล้ว
1: โอ้อย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะนั่นคือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแล้วลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย้ yeah.
0: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
1: อ๋อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะในกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เออเราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบ
1: ค่ะ
0: ส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท
1: ้ค่ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็กและ R ใหญ่กับ R เล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะ Y ใหญ่ Y เล็ก
1: นี
0: ่ใช่ R ใหญ่ R เล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกนั่นเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: เหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำ y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ y สามารถแยกเป็น y ใหญ่สามารถแยกเป็น y เล็ก r ใหญ่แล้วก็ r เล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนา
1: ะ
0: โอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว y กับตัว r ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น y ใหญ่กับ r ใหญ่
2: แบบนี้แบบนี้ละกัน
3: อันนี้ก็อยู่ข้างนี้
0: ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
3: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหมเ
0: ออโอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่สองนั่นก็คือ y ใหญ่จับคู่กับ r เล็กแบบเหมือนเดิม
3: ตรงอ๋อแปะต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ y เล็กกันบ้าง y เล็กจับคู่กับ r ใหญ่ค
3: ่
0: ะ
3: y เล็ก r ใหญ
0: ่ชุบโอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ y เล็กกับ r เล็กนั่นเอง
3: กับ r เล็กอยู่ตรงนี
0: ้นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้งสองตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกที อย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี y ใหญ่เจอกับ y ใหญ่ r ใหญ่เจอกับ r ใหญ่นั่นเองค่ะ
3: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเคอ่ะ y ใหญ่ y ใหญ่ r ใหญ่ r ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพรว
3: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคอ่ะมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น y ใหญ่คู่กับ
3: y ใหญ
0: ่ y ใหญ่และ r ใหญ่คู่กับ r เล็กค่ะ
3: r ใหญ
0: ่
3: r เล็กกับ r เล็ก
0: โอเคโอเคy ใหญ่ y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
1: แดง
0: อ่ะส่วน r ใหญ่ r เล็กอ๋อฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบนั่นเองค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น y ตัวเล็กค่ะคู่กับ y ตัวใหญ่และก็ r ตัวใหญ่คู่กับ r ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ y ใหญ่เจอกับ y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสี
3: แดง
0: และ r ใหญ่เจอกับ r ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
3: ก็เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้าง y เล็กเจอกับ y ใหญ่r เล็กเจอกับ r ใหญ่นี่เลยค่ะโอเค
3: y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
3: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้
3: อง
0: โอเค
3: ได้เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพรวโอเคช่องนี
3: ้ y ใหญ่ y เล็ก
0: r เล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะ

0: ว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
1: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใหญ่ใหญ่ไว้ใหญ่อ้ายใหญ่อันเล็กก็ต้องเป็นแบบนี้
0: อืมถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว
0: ่
1: า
0: ผ
1: ิวขรุขระใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
1: ค่ะได้มา4แบบ
0: มีอะไรบ้างคะพี่แพรว
1: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
0: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เขาต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
1: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
1: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
1: แต่ตอนนี้เป็นของแพลวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันธุ์แท้ยีนเด่นพันทางหรือว่ายีนด้อยพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่นี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พาวและคุเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของพาวไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของพาวเอง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเราลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันนึงแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันนึงนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตรงนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาก็เรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพกันหน่อย

แล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะแล้วกดไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ Total Effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้2อันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่ออาจจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับ A ถ้าแบบว่าไม่มีพื้นหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม่อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีแต่เราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดู

ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

ลองดูก่อนนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

องเลื่อนดูครับประมาณนี้อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะ

แล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10ตารางดีลองเล่นดู

พอมันหายหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอันนู้นนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วเราก็จัดเรียงแล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะครับอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นตัวที่สุดสไลด์นะครับปุ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนที่สุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะถ้าต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นเราแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับเราก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่อันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากอันนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่ย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วก็จะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงก็ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล4เหมือนเดิมระหว่างอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล4บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ฮะขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูฮะกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะเราย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิม
นิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วฮะแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล A Copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาพื้นที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

อันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

ต่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าแต่ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนน A copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะนี่ก็จะล็อกไว้นะครับเป็นตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะฮะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่ถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิ้ลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันนะคลิกแล้วนำหน้าสุดนะตอนนี้ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออ่ะตรงนี้ต้องละเลยขอบมันจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหม

ก็ทำให้มันไม่ลอยโดยการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับเอาหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่อ่ะเป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้อะกดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้เราคลิกที่อันนี้ไม่ต้องเราคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกกับตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับตรงนี้ด้วยทางฝั่งของเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างเนี่ยเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้ฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับพิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกะ PowerPoint เลยนะครับเราลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับหลังนั้นเรากดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูดสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยเลยครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลติเนตและใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยๆนะครับมันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดราฟมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโครงข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปโบว์ไม้แล้วก็ล็อกลิงนะครับ

0: ส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับ
1: โอเค
0: ต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาตอนนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมาชิปใบไม้โรลิ่งเดิมนะครับต่อไปแล้วก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นนะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่ในแท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับอ่ะทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคมันก็จะได้สีตามที่เราเลือกไว้เลยเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กดG นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับเราก็จะสามารถเลือกเป็นชิ้นๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะครับผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัวเคครับดูสีเลยเราสามารถกดตัวอัลติเนตค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ copy นะครับกด control แล้วลากนะครับปีขออภัยครับกดอัลติเนตและลากออกมานะครับ ทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G เป็นอัสซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมในส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้านึงก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น PNG นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะexport ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น png แล้วกดเซฟและกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็ no no ถ้าเราไม่เซฟเรากด no ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน powerpoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่แซดแล้วก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแซดเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลาย10ปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วตะก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่นี่ก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรเงี้ยได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกระเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดี๋ยวหนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไหล่ด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

บางส่วนนะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเป็นเกาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะจิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิมตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมๆแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะ

ป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบเลยน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันเลือดนุ่มเลยค่ะใครชอบกินเลือดเป็ดอันนี้อร่อยเหมือนกันนะมานี่เครื่องในบ้างจานเครื่องในรวมเนี่ยจะมีกึ๋นมีไส้แล้วก็มีตับนึกว่าไส้เนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวต้องอร่อยแน่นอนไส้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีกูแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันมากกึ๋นนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินกึ๋นก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกระเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อร่อยเป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลยมาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาเหลาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดใจนะคะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาตามรอยรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็กเป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300บาทเลย

0: เอตโลวันนี้นะครับผู้พามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวและแน่นอนตรงนี้เป็นผักสีเขียวเยอะมากตรงนี้ปลูกกันเองหมดเลย
1: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วค่อยมาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ปลูกหลายอย่างค่ะเป็น30-40ชนิดอยู่ในแปลงค่ะเราส่วนมากเราจะปลูกเป็นผสมผสานอันนี้เป็นข้อกล้าสลัดด้วยค่ะเอามาขายด้วยเพราะว่าผู้บริโภคที่มาเขาก็เอาไปปลูกเพื่อที่เอาไว้ชมเอาไว้กินเองอะไรอย่างเง
0: ี้ยมาเป็นต้นแบบนี้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่นะ
1: ถุงละ20 บาทค่ะ
0: ถุงละ20อันนี้20หมดเลยใช่ไหม
1: 20

0: 5บาทแค่หัวละพากะเพรานะครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10บาท
1: ตกแพงก็มีถุงละ10บาท
2: ปวดสารปวดสาร
1: ปวดสารใช่ไหมสิบบาทนะครับ
3: สิบบาทนี
1: ่อันนี้ดอกแ
3: คดอกแคร์ลวก
1: ปวดสารครับ
0: ครั้งนี้นี่ดูก้านใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ขอหยิบมาดูหน่อยนะจ๊ะ
2: สายบัวจ้ะ
0: สายมัดละ10บาทนะครับเท่าเลยเท่าตัวเพื่อครึ่งตัวเนี่ย
1: ซื้ออะไรเนี่ยเอาอะไร
4: บาทจ้า
1: ด้วยด้วยนี่นี่ได้อะไรบ้างมาช่วยขอดูหน่อยนี่ที่คันนะอันนี้อะไรจ๊ะ
5: พี่มากันนี่มาที่ยัง
6: ห้าน้ำเต้า
5: น้ำเต้า
6: โกงเท่าไหร่เนี่ยกันเท่าไหร
5: ่ได้เยอะนะ
6: เยอะมากเลยนะ
1: น้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกันแบบนี้10บาท
0: มาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี้อะไร
7: ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหม
7: อร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อยมันแซง
1: นอกจากมันแซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยนี่ปลาอะไรครับ
5: โอ้ปลาจอบ
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
5: ถุงละร้อย
0: ถุงละร้อย
1: ปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
8: บ
1: ัก
8: ลำ
1: บักลำเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอัน
8: คั่วแล้วก็มาเก็บกิน
1: คั่วแล้วก็มาแกะกินเม็ดมันเนี่ยมันๆเลยเหรอโหอันนี้แปลกมากเลยนะครับนี่นอกจากนี้ยังมีปูนาด้วยปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอรี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคะน้ามันอวบขนาดนี
9: ้คะน้าใหญ่ค่ะ
1: เขาเรียกคะน้าอะไรจ๊ะ
9: คะน้าหวานเห็ดหอมค่ะ
1: พี่สาวบอกว่าดูนะคะมาแรงมีหนอนกินเนี่ยแปลว่า
9: เพราะว่าให้วัวกินด้วย
1: พอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกรัมเท่าไหร่ละ
9: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
1: อกจากคะน้าแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
9: อันนี้ปลาป้อมนะคะปลาใหญ่จ
1: ้
9: าปลาดุกค
1: ่
9: ะอันนี้ปีใส่หมู
1: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
9: 3,050
1: ด้วยค่ะ 3.50 ด้วยขายสนั่นว่อนไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วยอันนี้คือกินได้เลย
10: กินได้เลยค่ะ
1: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
10: อันละ20บาทจ้ะ
1: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ๊ะหน่อไม้อันนั้นอะไร
11: ไม้ขาลาบหมูกันไก่บ้าน
1: ลาบลาบปู
11: ขน
1: ุ
11: น
1: ขนุนเหรอซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผล

0: ไม้ในสวนแล้วก็มีพวกอาหารนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของตามฤดูกาลก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักผลไม้ของเขานะครับปลอดสารแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาช้อปสินค้าเกษตรแบบปลอดสารนี่มาได้เลยเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะตลาดเริ่มวายและอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
1: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
0: เดินเข้ามานี่คือ2ข้างทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเค้าเรียกอะไรร่องสวนกุหลาบเลยใช่มั้ย
2: ครับผม
0: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
2: นี่พันธุ์แกงกล้าสีแดงในเวิร์คโน้นเป็นสีชมพูเรดดี้พิงค์
0: ที่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
2: กับสีชมพู
0: กับสีชมพู
2: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงเนี่ยมันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
0: ฮะ
2: แต่ราคาแพงกว่าเขา
0: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะล่า
2: ครับผม
0: สีแดง
2: ครับผม
0: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
2: ครับผม
0: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
2: ้ครับผม
0: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: ที่เป็นสีเนี้ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะล่าล่ะ
2: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
0: นี่จริงๆด้วย
2: มัน
0: สังเกต
2: หนามหนามไม่มี
0: ไม่มีหนามนี่รูดได้เลย
2: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยจะต้องการ
0: ใช
2: ้
0: งานง
2: ่
0: ายคือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
2: ตรงนี้20ไร่อ
0: ่ะ20ไร่เรานี่เป็นกันกะล่าเท่าไหร่ครับ
2: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
0: สิบ
2: ครับ
0: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
2: ใช่
0: ทั่วไปหมดเลยนะต้องการน้ำเยอะฮะหรือไง
2: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีตอนบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
0: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้ก็เคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
2: ใช่
0: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
2: ๆใช
0: ่เท่ๆตายเรียบมันยากนะ
2: ยาก
0: มันหูจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
2: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนเราก็แต่ได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
0: ้หมายความว่าไงความยาวได้คืออะไร
2: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
0: ยิ่งอากาศเย็น
2: ยิ่ง
0: ทำให้ก้านยาว
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
2: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20ฝ่ากลางคืนอยู่ระดับ10ฝ่านี่สวยเลย
0: อย่างใน1ปีเนี่ยช่วงไหนหรือดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
2: ก็ช่วงเข้าหนาวช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
0: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่ง
2: ใช่
0: สอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานเขาตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้เดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตอนนี้จะมีอันนี้มาด้วย
2: มีคีบมันไม่หล่นเราก็ดูเลย1 2 2หูพอแล้วตัดเลยเอาไว้ให้แตกต่ออ
0: ย่างนี้
2: ใช่
0: โอ้แล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
2: ใช่
0: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกุหลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
2: มีกลีบอ่านิดนึง
0: เพื่อที่จะ
2: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บาดมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
0: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
2: ใช่
0: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
2: เรียบร้อยปักได้วันเดียวทิ้งเลย
0: เออ
2: ถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย
1: ์กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์บอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกก้านดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
0: นี่คือไม้ใหญ
2: ่ครับผม
0: อันนี้คือไม้รอง
2: ครับผม
0: ดูจากตรงก้าน
2: ก้านความยาวและความอวบความใหญ
0: ่ครับโอ้อันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
2: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว
0: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
2: ครับผม
0: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
2: โรงแรม
0: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
2: านวัดแก้บน
0: อ๋อราคาก็จะแตกต่างกันไป
2: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
0: ให้ดูเลยเหลือบไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
2: ใช
0: ่โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
2: ใครไม่ใครซื้อ
0: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
1: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ
0: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่าก
2: ว่าสีแดง
0: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันบอกว่ามันจะดกกว่านี่ดกจริงนะ
2: แตกง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ
0: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
2: ในการเลี้ยงดู
0: แต่ราคา
2: ถูกกว่า
0: หน่อย
1: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่โรงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับและดอกกุหลาบเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมามัดกำและจัดเตรียมสำหรับส่งให้ลูกค้าหรือร้านดอกไม้ต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
0: มาซื้ออะไร
3: นี่แล้วเนี่ยพวกนี้นอนน่ะ
0: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
3: บูแมน
0: บูแมนขอพรอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
3: รวยๆแข็งๆแห้งๆ
0: ชอบตรงแข็งๆแข็งแรงนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ อบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ้นะคะเพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน
1: ร้อง
0: แล้วพี่กบสีอะไรครับ
1: เขียว
0: สีเขียวเนี่ยลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีโอ้โหกระโดดหลุดฉากไปแล้วแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะ
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: เกมกบน้อยกินแมลง
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สี
1: กระดาษ
0: ผู้กันจานสี
1: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
1: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับ
1: กระดาษ
0: แกนกระดาษของประวันมีไหม
1: มี
0: คราวนี้เราจะมาหนีทางนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้ที่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาได้ไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหม
1: ทาส
0: ีพี่กบสีอะไรครับประวาน
1: กบสีเขียวค่ะ
0: กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวาน
1: ครับ
0: ประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้วเฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
1: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตัวอันหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดง
1: มองเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุกจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่กระตุกก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: แฮ่แฮ่แฮ่
1: เสร็จแล้ว